0: บรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วันนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับพื้นมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนราชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของ

0: ลูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจานะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรโยและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11 มีผลกระทบถึงวัน

0: ที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
1: น1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่ง โดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโมงหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
5: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้ใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยาอ่าน
6: คืน

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยชาวเน็ตรับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
4: นอกจากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
3: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
4: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุกรขั้นตอนการถ่ายพิธีการต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
4: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
3: ่
4: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
3: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
4: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการก็ต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
3: ค่ะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
4: ก็ในส่วนนี้กรมสุรากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานสุรากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
3: ค
4: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟล์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไว้แล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
3: ค่ะนอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะค่ะ
4: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
3: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
4: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ห้องฉายผ่านแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
3: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
4: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาคอนทิงเจนซี่แพลนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสมมติใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
3: แล้วเราได้มีการนำพิธีท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
4: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินที่เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
3: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
4: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแบบผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานและก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
4: Thank you. ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณ30%เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5 วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1 วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
10: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสองคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100 อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10 อย่างอะไรอย่างเงี้ย
9: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
11: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมขอได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
9: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
12: ผู้ริมปราศภาภาครายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
14: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
13: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
16: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
15: สำหรับการประเมิน ITA ปี2519ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
16: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
15: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
17: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
23: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8:01 น.จะจากนี้ไปจะได้ตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวค่ะกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันวันนี้คุณผู้ฟังวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกับประเด็นข่าวเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์การทำงานเราไปเช็คสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 20-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศซึ่งทางด้านของกรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะผู้ฟังก็ได้มีการประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่12 13 ตุลาคมนี้ก็คือในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งทำให้มีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะนะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มแล้วก็คลื่นนั้นก็ต้องบอกว่ามากกว่า2เมตรซึ่งนี่เป็นประกาศฉบับที่6เมื่อเวลา5นาฬิกาวันนี้นี่เองค่ะก็ฝากสำหรับพี่น้องประชาชนติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยซึ่งเราก็ต้องเฝ้าระวังกันอีก2วันค่ะก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นั่นเองในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังกันก่อนในส่วนของรายงานอากาศแต่ในช่วงนี้เราทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยสวัสดีคุณผู้ฟังครับก็รายงานอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงอากาศฝนฟ้าในช่วงนี้ก็จะตกอยู่ทุกวันเนาะอย่างกรณีเมื่อคืนตอนไหนไม่รู
0: ้ตอนไหนไม่รู้จริง
1: ๆตอนไหนไม่รู้แต่ว่าตื่นมาเช้านี้เห็นพื้นเปียกไง
0: ตอนไหนไม่รู้จริงๆเมื่อบอกเลย
1: อ๋อไม่รู้สึกเหมือนกันเหรอ
0: จริงๆคุณ
1: เอาหลับเหมือนกันเหรอ
0: คือต้องบอกว่าคุณเล่นเมื่อวานอ่ะตอนบ่ายสามอ่ะคุณรู้ไหมว่าที่บ้านดิฉันอ่ะตกหนักมาก
1: บ่ายสามเมื่อวาน
0: บ่ายสามเมื่อวานพอเข้ามาในเมืองคุณตกจนถึงแบบห้าโมงประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะตกหนักมากเลยนะ
1: หลายชั่วโมงเหมือนกันนะ
0: ตกหนักมากใช้คำว่าหนักมากพอเข้ามาในเมืองคุณผ่านมาสัก5กิโลได้มั้ง
1: จากบ้านถึงในเมือง
0: ยังไม่ถึงเขากงเลยอ่ะจริง
1: ๆแห้ง
0: สนิทสิทธิ์สายหน้า
1: ไม่มีสักเม็ด
0: ถนนนี่แห้งกริบแล้วก็ไม่มีเลยคุณจนแบบอะไรอ่ะคือแบบมาในเมืองไม่ตกเลยจ
1: น
0: เมื่อคืนตกตอนไหนก็ไม่รู้
1: นั่นแหละเห็นคุณว่าเมื่อวานบ่ายสามบ่ายสามเราก็อยู่นี่นะเบอร์หลงหลงลืมไงไม่ตกนะเมื่อวานนะ
0: คุณตกมากอ่ะจริงคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงจำแม่นมากดิฉันแบกตะกร้ารองกองหนักวิ่งอ่ะคุณต้องคิดดูสิ
1: เพราะว่าจะเอาไปแล้วหลบฝนใช่ไหม
0: ถูกคุณก็ไม่คือเป็นภาพจำเนี่ยฉันยังจำอยู่เลยว่าบ่ายสามอะไรแบบเนี้ยนะ
1: นั่นแหละฝนตกไม่ทั่วฟ้าอย่างกรณีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกเคยบอกแล้วแหละพี่ไปจากนราไปถึงยี่งอใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นหย่อมแต่ว่าโดนฝนนะระหว่างเดินทางอ่ะโดนฝนแล้วก็พอไปสักพักถนนแห้งฝนก็ไม่มีแล้วก็ไปอีกสักข้างหน้าสักนิดนึงตกอีกละ อะไรประมาณนี้คุณคือตั้งแต่จากนราไปยี่งอตกแล้วก็ไม่ตกมีช่วงๆหลายจุดอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบแค่จุดเดียวหลายจุดอยู
0: ่นั่นแหละ
1: นี่แหละไม่ท่วมฟ้าก็นั่นแหละที่ทางพยากรณ์อากาศเขาพยากรณ์มาว่าอะไรนะอำเภอไหนหรือว่าจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักก็พื้นที่นั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะมันตกไม่ทั่วฟ้าไงอย่างที่เราคิดว่าฝนไม่ตกบ้านเรายังไงก็น้ำไม่ท่วมก็เลยแบบไม่มีการเตรียมความพร้
0: อม
1: ที่ไหนได้เขาบอกว่าฝนเนี่ยมาไม่บอกกล่าวเลยนะนึกจะมาก็มาแบบไม่ทันตั้งตัว
0: ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังคุณเพราะอะไรรู้ไหมเหนือแล้ว
1: เหนือแล้ว
0: ลงมาภาคกลางแล้ว
1: ใช่
0: เหนือมากลางตอนนี้มันอยู่ภาคกลางแล้วตะวันออกก็แล้ว
1: ใช
0: ่ต่อไปคิวต่อไปก็คือภาคใต้นี่แหละ
1: เพราะว่าเมื่อวานเมื่อเช้าเห็นข่าวเพชรบุรีแล้วใช่ไหมเพชรบุรีก็เริ่มแล้วจะมาฝั่งเราละ
0: เพชรบุรีคือประตูภาคใต้แล้วนะ
1: ใช่
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อ่ะเริ่มละ
1: ใช
0: ่ก็ต้องบอกว่าสำหรับบ้านเรานู่นแหละนะก็จะต้องเตรียมรับมืออ
1: าจจะปลายนี่แหละอาจจะมาอย่างเป็นทางการ
0: แล้วคุณบอกว่า
1: อย่างเป็นทางการ
0: พอ ใกล้ๆปีใหม่อ่ะอยากจะไปเที่ยวปีใหม่อยากจะฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขแต่ทุกๆปีภาคใต้บ้านเราก็ต้องฉลองปีใหม่บางคนบอกว่าฉลองทั้งน้ำตาบางคนบอกว่าไม่ต้องฉลองหรอกไม่เหลืออะไรให้ฉลองปีใหม่เลย
1: ใช่ไหม
0: คุณนึกออกไหมล่ะเพราะในขณะที่บ้านเราน้ำท่วมอ่ะภาคเหนือบรรยากาศอากาศหนาวไงเที่ยวสู่ฤดูหนาวคุณออกไหม
1: ใช่ใช่อ
0: ากาศดีดีหลายๆท่านก็ไปเที่ยวอยู่เชียงมงเชียงใหม่เชียงรายไต้หนวนะก็ว่ากันไปแต่ภาคใต้บ้านเราไม่มีใครกล้าจะทิ้งบ้าน
1: ใช่
0: จริงไหม
1: ใช่จริงไม่มีใครที่จะกล้าทิ้งบ้านกลัวเกิดเหตุการณ์นี่แหละ
0: ถูกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าฉันไปเที่ยวอยู่ต่างจังหวัดแล้วเกิด
1: น้ำท่วมขึ้นมา
0: ทำยังไงทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารออยู่ที่บ้านยิ่งถ้าฝนตกแล้วหนอนไม่หลับคุณรู้ไหมว่าดิฉันน่ะเพิ่งพอกลับบ้านน่ะมีโอกาสได้เจอกันหลายคนคุณรู้ไหมว่าไอ้เราบอกว่าช่วงเนี้ยฟ้าเยอะอ่ะคุณรู้ไหมแถวบ้านนะทีวีตู้เย็นอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเพราะว่าบางครั้งคือแบบฝนก็ไม่ได้ตกนะ
1: ครับ
0: อยู่ดีๆฟ้าก็ลง
1: ฟ้าลงจริงๆ
0: เขาบอกทีวีเนี่ยหลายคนเรียนมากคุณตู้เย็น

0: น
1: ก็ไม่ทน
0: มันไม่สามารถจะทนได
1: ้จริงแต่เราเนี่ยใช่ไหมพอเห็นอากาศเปลี่ยนแปลงเห็นฟ้ามาแวบครั้งแรกจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอะไรแบบนี
0: ้ล่าสุดที่ทางด้านหมอใช่ไหมเขาออกมาเตือนที่เขาบอกว่าเรื่องของการเล่นโทรศัพท์แล้วก็เครื่องใช้แม้กระทั่งอาบน้ำอ่ะคุณไม่ได้นะ
1: กระทบด้วยใช่ไหมถ้าช่วงที่ฟ้าฝนนี่เหรอ
0: ถูก
1: แล้วน้ำเกี่ยวกับไฟด้วยเหรอ
0: เขาบอกว่าด้วยกระแสของ
1: ของฟ้า
0: ฟ้าม
1: ัน
0: ฟ้าผ่าฟ้าแลบมันเป็นไฟอยู่แล้วอ่ะด้วยอะไรโมเลกุลของเขาอะไรทั้งอย่างแหละ
1: นั่นกับความของหมอแหละนะ
0: เนี่ยคุณรู้ไหมฉันฟังปุ๊บฮะแม้กระทั่งอาบน้ำก็ไม่ได้นะบอกว่าให้รอก่อนถ้าหาช่วงไหนที่แบบก็คือแบบอย่าพึ่งเลยแบบนี่อาบน้ำก็ไม่ได้นี่ก็เพิ่งรู้นี่คือมีหมอชื่ออะไรแล้วล่ะหมอออกมาเตือนนะคุณอันนี้คือการันตีด้วยอาชีพหมอเลยนะที่เขาออกมาเตือนเรื่องเนี้ยเรื่องของตู้เย็นทีวีเนี่ยเขาบอกว่าถึงปิดแล้วอ่ะก็ไม่รอดถ้าคุณไม่ถอดปลั๊ก
1: ใช่ใช่แล้วทีวีล่ะใครจะไปถอดปลั๊กล่ะคุณถอดไหมเวลาฟ้าฝนมาเนี่ยทีวี
0: คุณเนี่ยเป็นคนโชคดีที่ติดนิสัยคือเวลาปิดทุกอย่างปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรฉันเอาปิดทีวีฉันถอดปลั๊กทุกครั้งคือติดเป็นนิสัยอ่ะคือด้วยความที่ถอดปลั๊กอ่ะ
1: ไม่ถ้าทีวีเนี่ยโอเคจะถอดปลั๊กไม่เคยค้างแต่ว่าพูดถึงตู้เย็นอ่ะ
0: ตู้เย็นอ่ะถ้าหนูว่าแบบมี
1: ฟ้ามีฟ้า
0: ลงมันจะไปถอดปลั๊กไม่รู้อ่ะด้วยความนี้มั้ง
1: แล้วเป็นกลัวความนิสัยคนแก่มั้งนิสัยกลัว
0: ไม่คือเข้าใจไหมว่าเราอยู่กับคนแก่แล้วเขาก
1: ็
0: สอนเรามาแบบนี
1: ้ใช่ใ
0: ช่ก็เลยติดนิสัยไง
1: ไม่ดีเลยแหละที่เรามันป้องกันใช่ไหมมันก็ไม่รู้แหละถ้าเราป้องกันไว้ก่อนมันก็คือความสูญเสียมันก็น้อยลงแหละ
0: ก็เขาบอกโทรศัพท์ที่เขาบอกว่านักวิชาการวิชาการบอกว่าไม่เกี่ยวอ่ะหมอบอกว่ายังไงก็เกี่ยว
1: หมอว่าเกี่ยวใช่ไหมที่นักวิชาการวิชาการเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวคนละเส้น
1: คนละสายกันนู่นนี่ใช่
0: คุณอันนี้นักวิชาการ
1: นักวิชาการ
0: แต่ในส่วนของหมอบอกว่ายังไงก็เกี่ยว
1: เกี่ยวใช่ไหม
0: เขาบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้คือแบบให้ปิดแล้วก็วางไว้เลยแล้วก็เราไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาน
1: ั่น
0: ด้วยซ้ำไปแค่ใกล้ก็ไม่ได
1: ้แล้วเราจะเชื่อใครดีล่ะเชื่อหมอหรือเชื่อนักวิชาการ
0: นั่นแหละมีหมอคนนึงเขาออกมาทำคนที่นี่เพราะว่าในส่วนของมีข่าวที่แบบโดนฟ้าผ่าเยอะๆเขาออกมาทำคนที่น
1: ี้วิจัยมากว่าไม่ใช่มาจากนั่นอะไรแบบนั้น
0: นะก็มีหมอมาก็เลยนะก็ได้ดูได้แล้วแม้กระทั่งอาบน้ำก็เพิ่งรู้นะปกติเอามาทำอะไรไม่ได้อาบน้ำดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: ก็ตอนนี้ไม่กล้าแล้วนะเดี๋ยวก่อน
1: ถ้าอากาศแบบนั้น
0: เขาบอกว่าถ้าอากาศแปรปรวนที่มีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่า
1: เปรี้ยงๆแบบนั้น
0: ก็แบบให้นั่งเฉยๆให้นั่งเฉยๆอ่ะ
1: โทรศัพท์ก็ดูไม่ได้ทีวีก็ดูไม่ได
0: ้ก็คิดในใจอ๋อเดี๋ยวต่อไปก็อ่านหนังสือและอะไรแบบเนี้ยโดยที่ไม่แบบ
1: ใช่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ก็โอเคดีนะคิดว่าปลอดภัยมากที่สุด
0: นั่นแหละ
1: แต่พี่เนี่ยก็เถียงกับเด็กทุกประจำถ้าเกิดฝนฟ้าอะไรแบบเนี้ยเขาจะอยู่นะบอกเขาอยู่เขาก็จะไม่แคร์อะไรโทรศัพท์
0: วิธีคือเขาอะเจนเขาเรียกเจนซี
1: ไม่รู้แหละเจนซีหรือเจนวายเจนแซ
0: ดระดับอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ยังมีคำโบราณอยู
1: ่ใช่ยังใช้อย
0: ู่ก็เลยคนละแตกต่างกัน
1: นะเถียงกันตลอดนี่เราก็เป็นห่วงนู่นดูสิฟ้าแลบฟ้าแวบหยุดเล่นอะไรซะมั้งไม่เกี่ยวคนละเฟสอย่างที่คุณว่าแหละคนละเฟสคนละสายเขาวิจัยอะไรกันแล้วแหละอะไรประมาณนี้คุณแล้วเราบอกว่าแล้วตัวอย่างมันเคยมีอ่ะตัวอย่างที่ผ่านมาที่มีเมียทีวีดับตู้เย็นดับอะไรโทรศัพท์ระเบิด
0: นั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยทีวีหลายบ้านมากคุณ
1: โดยเฉพาะช่วงนี้แหละบ้านเราถ้าหน้าฝนจริงๆก็โอเคมันจะไม่มีฟ้าแลบฟ้าอะไรเท่าไหร่แต่ช่วงนี้แหละมันจะมีฟ้าแลบฟ้าผ่าลงมา
0: แล้วเขาบอกว่ามาเนี่ยแบบมาเป็นชุดนั้นน่ากลัวมาก
1: น่ากลัวแล้วก็เห็นว่าเป็นที่ผ่านมาใช่เป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะหมดฟ้าแบบ
0: จริง
1: ความสว่างมาในบ้านเลยช่วงนั้นเราหลับนอนแล้วแหละประมาณนอนแหละปิดไฟใช่ไหมแต่ว่าข้างนอกก็ยังไฟเข้ามาในบ้าน
0: ก็นั่นแหละก็ต้องระวังในช่วงของ

0: ฤดูฝนแบบนี้อ่ะหลังจากที่น้ำท่วมหนักมาหลายๆจังหวัดคนท่านนายกก็ได้สั่งให้ทางด้านของมท.3ก็คือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์
1: ชัยเศรษ
0: ฐ์ให้ไปลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีว่าตอนนี้บอกกาญจนบุรีหนักมากนะให้ไปลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชน
1: ครับ
0: ในการช่วยเหลือนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้การเยียวยาใช่ไหมคุณ
1: ครับ
0: เขาบอกว่า 1.1 แสนรายแล้วนะตอนนี
1: ้
0: เขาโอนนะ
1: เขาโอนนะ
0: เริ่มทยอยโอนไปแล้วสำหรับในส่วนของเงินเยียวยาแม่ต้องบอกว่าภูมิใจแทนคนภาคกลางละเกินนะคุณเขาได้เร็ว
1: ใช่
0: นะก็ต้องว่ากันไปนี่ในส่วนของการดูแลเรื่องของน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: พอพูดถึงน้ำท่วมก็มีอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่านายอำเภอที่เขาบอกเส้นน้ำท่วมใช่ไหมตอนนั้นน่ะก็คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงศ์ลือวุฒิ
1: อะไรบ้านสร้างใช่ไหม
0: นายอำเภอบ้านสร้างที่บอกว่าโอ้โหถูกปลดแบบฝ่ายฟ้าแลบเส้นน้ำท่วมกันไปเลยนะล่าสุดคุณโอ้โหวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่ท่านนายกว่าใครพูดท่านนายกไม่ได้พูดนะนะก็ล่าสุดก็มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภ
1: อ
0: ที่จังหวัดลพบุรีคืออำเภออะไรแล้วนะย้ายไป
1: ที่จังหวัดลพบุรีใช่ไหม
0: อำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีหลังจากที่คำสั่งเดิมอ่ะให้เข้าโรงเรียนปกครองใช่ไหมคุณที่บอกให้มีไปตั้งตรวจสอบวินัยแต่พอผ่านไปแค่2วันเท่านั้นเองกระแสข่าวบอกว่าท่านนายกต้านไม่ไหวเพราะว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกินเพราะว่าท่านนายกนั้นได้พูดกลางที่ประชุมใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าไม่ควรมีอยู่ในกระทรวง
1: ในกระทรวง
0: อะไรอุ้ยคือแบบว่าเป็นคำที่แรงมากมาก
1: นะ
0: แรงมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านนายอำเภอนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยเอาไปเปรียบเทียบเขาบอกว่าอ้าวเขาบอกว่าท่านนายอำเภอไปเลี้ยงวันเกิดท่านนายกก็ไปเลี้ยงวันเกิดคือนึกออกไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยแบบมีกระแสเยอะมากตอนนั้นจนวันที่9ที่ผ่านมา
1: ก็มี
0: คำสั่ง
1: มีคำสั่ง
0: บอกว่าไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแล้วก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ
1: ลำสนธิ
0: ที่จังหวัดลพบุรีแทนแล้วก็ให้นายอำเภอนาริศปาลกวงศ์ณอยุธยาซึ่งเป็นนายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแทนนะซึ่งพอมีคำสั่งออกปุ๊บคุณพี่น้องอำเภอลบลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีใช่ไห
1: ม
0: โอ้โหคุณเขาทำป้ายแห่ต้อนรับในอำเภอกันใหญ่เลยก็บอกว่าในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเนี่ยยินดีต้อนรับในอำเภอเศรษฐวุฒิโอ้ยใหญ่โตอลังการภาคใต้บ้านเราคนค้อนคนค้อน
1: คนค้อนใช่ไหม
0: เพราะว่านายอำเภอเป็นคนทุ่งสงใช่ไหม
1: ทุ่งสง
0: คนนครบอกว่านายอำเภอกลับมาบ้านเราคนนครยินดีต้อนรับ
1: รออยู
0: ่คุณโอ้เรียกได้ว่ากระแสแรงเหลือเกินนะ
1: ซึ่งอยู่กับข่าวนี้ก็เหมือนกับฟ้าแลบเหมือนกันแหละ
0: คุณเขาบอกกระแสแรงมากนะเรื่องนี้อ่ะก็ว่ากันไป
1: ก็ว่ากันไป
0: นี่ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องติดตามแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอสิไม่ใช่ท่านนายกท่านก็มีคำสั่งคือเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องของการกวาดล้าง
1: นอมินี
0: กวาดล้างต่างด้าวที่มาผิดกฎหมายนอมินีต่างๆนะ
1: ใช่
0: ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการเพิ่มเติมอีกบอกว่าเร่งตามนโยบายเลยนะเรื่องของการกวาดล้างนอมินีต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งบอกเลยว่าให้ทางหน้าของตำรวจนั้นบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิฆาตอันธพาลกวาดล้างขบวนนอมินีคุณนะโดยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่ถือหุ้นต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติที่มีบัตรประชาชนไทยได้ยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปบอกว่าตอนนี้ให้เร่งดำเนินการกวาดล้างโดยเฉพาะ
1: กวาดล้าง
0: มากที่สุดก็คือภาคใต้ สุราษฎร์พังงาภูเก็ตกระบี่โอ้โหเขาบอกว่าถ้าภาคใต้เนี่ยไปมาจะเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยต้องบอกว่าให้เร่งกวาดล้างโดยเร็วที่สุด
1: ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมากอ่ะ
0: ถ้าสุราษฎร์ก็คือเกาะสมุยนี่แหละ
1: นี่แหละ
0: ว่ากันไปก็หลายหลายพื้นที
1: ่แต่ละที่วัดของเรานี่มีไหมรู้สึกว่าการตำรวจเหมือนกันแหละ
0: คุณว่ามีไหม
1: น่าจะมีนั่นแหละ
0: น่าจะมีแหละ
1: น่าจะมีนั่นแหละแต่ว่าแบบรวมๆนั่นก็ของเราอาจจะอาจิ๊บจิ๊บอะไรหรือเปล่า
0: ซึ่งตอนนี้บอกว่าหลังจากที่มีการกวาดล้างอย่างเข้มข้นเนี่ยก็สำหรับชาวต่างชาตินะที่เจอก็จะมีจีนกัมพูชา
1: ใช่
0: ตุรกีคุณว่าไม่ได้นะก็ยังมีอีกหลายหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวนะก็ต้องเร่งดำเนินการกันต่อไปซึ่งในครั้งนี้ท่านนายกก็สั่งการเลยบอกว่าให้เร็วที่สุดเพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วย
1: ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้คนไทยเราอยู่ยากไงดูสิบางพื้นที่ใช่ไหมที่เป็นตามข่าวอ่ะเป็นหมู่บ้านของเขาและเป็นพื้นที่ของเขาละซึ่งเราเจ้าที่เนี่ยจะทำอะไรไม่ได้
0: ไม่กล้าเข้า
1: ไม่กล้าเข้าอะไรแบบนี้
0: ไปแต่ละหมู่บ้านทำไมฉันไม่กล้าเข้าละเกินมีแต่ต่างชาติเป็นส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ
0: ่อะไรแบบนี้
1: ใช่เหมือนกับว่าเราก็ต้องเข้าแต่ต้องเข้าพื้นที่ก็ต้องขออนุญาตต้องได้รับการอนุญาตอะไรประมาณนี้ก่อนก็กลายเป็นว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วเราเป็นคนต่างชาติแล้วในสายตาของเขานะก็เลยเรื่องนี้แหละท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องก็ให้ความสำคัญให้ความสำคัญมากๆก็เลยมีการปรามโนมินีโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกทุกที่ภาคใต้บ้านเราเยอะที่สุด
0: ใช่เขาบอกว่าภาคใต้บ้านเราเนี่ยเยอะหลายจังหวัดเลยทีเดียวอ่ะก็ว่ากันไปแต่อย่างที่คุณบอกแหละคุณคิดว่าบ้านเรามีไหม
1: น่าจะมี
0: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีแต่อาจจะไม่เยอะมากเหมือ
1: น
0: จังหวัดท่องเที่ยวที่คุณว่าแค่นั้นเองนะ
1: เท่านั้นจริงแต่ว่ามีแล้วต้องมีนั่นแหละก็จากการสำรวจของจังหวัดนันทิวาสของผู้ว่าของเรื่องนี้อะไรตอนนี้อะไรถ้าแบบเกิดเรื่องเป็นราวใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ต้องแบบสำรวจทันทีเลยนะครับซึ่งจากการสำรวจที่ผ่านมาจำได้ว่าจังหวัดนันทิวาสของเราก็คือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเยอะไงอาจจะอย่างที่เราเข้าใจแหละอาจจะมีแหละเขาอาจจะมีเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะต่อไปคุณเมื่อวานเนี่ยเรื่อง
0: นี้ไม่พูดไม่ได้เลือก
1: บอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งคุณมีสิทธิ์เลือกไหม
0: ไม่มีเพราะเราไม่ได้ใช้สิทธ
1: ิ์ใช่ที่ผ่านมาเราก็ใช้สิทธิ์เน
0: า
1: ะแต่ครั้งนี้เรา
0: ให้55อยู
1: ่
0: จะได้ไปใช้สิทธ
1: ิ์ไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรเอาคืน
0: นั่นแหละ
1: ใช้สิทธิ์เอาคืนใช่ไห
0: ม
1: ก็ว่าแล้วก็เขาเปิดเผยแต่อะไรคะแนนยังไม่เป็นทางการอ่ะนะออกมาแล้วแหละเน
0: า
1: ะ
0: ออกมาแล้ว
1: แต่ยังไม่เป็นทางการแต่พูดถึงประกันสังคมผู้ที่ประกันสังคมก็ออกไปใช้สิทธิ์เยอะมากนะเยอะนะทั้งที่แบบว่าคือเรื่องนี้ก็เฉพาะประกันสังคมอ่ะนะคนที่ทำประกันสังคม
0: แล้วก็ต้องบอกว่าเลื่อนมาแล้วด้วยนะ
1: เออใช่
0: เพราะว่าตามเดิมอ่ะก็คือจะเลือกวันที่26ที่น้ำท่วมอ่ะ
1: ใช่
0: 26แต่พอ26กันน้ำท่วมเขาเลยประกาศเลื่อนมาเป็นเมื่อวานนี้
1: วันที่11ตุลาคมนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ใช้บัตรประกันสังคมนะออกไปใช้สิทธิ์มากเลยคุณทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับก็ส่วนมากที่นับคะแนนกันนะคือต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงซะส่วนมากคุณคือไม่อยากให้ประกันสังคมนั้นอยู่แบบเหมือนเก่าละอะไรประมาณนี้ยุคนี้ยุคไหนละอะไรประมาณนั้นคุณก็มีการนั่นแหละผลจะเป็นอย่างไรนะครับแต่จะบอกว่าทางชุมพิภาคใต้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสเราเองจังหวัดยะลาเองคุณก็คือแบบคึกคักอ่ะ
0: ม
1: าคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยคุณนะครับแต่ก็ได้อะไรพูดถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าไม่ต้องใช้พี่น้องประชาชนมากมายเหมือนการกัดเลือกตั้งทั่วไปใช่ไห
0: ม
1: คุณนี่เฉพาะผู้ที่ประกันสังคมว่าเขายังจะอยู่เหมือนเดิมไห
0: ม
1: เขาสิทธิ์ของเขาแหละใช่ไหมหรือว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองเขาจะให้อยู่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเปลี่ยนบอร์ดอ่ะนะบอร์ดผู้บริหารในประมาณนั้นน่ะ
0: จ้าต ไปดูในส่วนของเศรษฐกิจนะคุณ
1: ครับ
0: พาณิชย์จังหวัดคุณ
1: ลดราคาอีกหรือเปล่า
0: เปล่าแต่เขาลงไปลงไปยังตลาดต่างๆคุณไปดูราคาสินค้า อย่างที่บอกว่าตอนนี้แพงมากนะเจอใครใครก็บ่นบอกว่าโอ้โหทำไมมันแพงแบบนี้ล่ะนะล่าสุดงูก็ไปลงพื้นที่แต่ละจังหวัดนะไปดูเขาบอกว่าแต่ละร้านค้านั้นก็ติดป้ายสินค้าอย่างชัดเจน
1: ใช่อันนี้ก็จะแน่นอนแล้ว
0: ติดป้ายสินค้าอย่างชัดเจนด้วยราคาที่สูงขึ้นซึ่งบอกว่าพอราคาสูงขึ้นเนี่ยโอ้โหผักแต่ละอย่างราคาสูงขึ้นมากนะอย่างน้อยก็คือเท่าตัวคืออย่างน้อยนะ
1: ครับ
0: เท่าตัวบางชนิดเนี่ยไม่รู้กี่เท่าตัวด้วยซ้ำไปเขาเลยบอกว่าส่วนใหญ่พอราคาสูงขึ้นการซื้อก็น้อยลง อย่างเช่นปกติเคยซื้ออยู่ครึ่งกิโล
1: ใช
0: ่ซื้ออ
1: าจจะสองขีด
0: สองขีดอะไรประมาณนี้นะก็ทำให้การค้าขายนั้นน้อยลง
1: ใช
0: ่ด้วยเช่นเดียวกันนะก็อย่างที่บอกก็เข้าใจแหละนะว่าตอนนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมนี้ก็หนึ่งแต่ทางด้านของไข่ไข่บอกว่า
1: จะให้คงเดิมเหรอ
0: เขาอะก็พยายามแล้วนะแต่ก็พยายามไม่ได้จริง
1: ๆ
0: นะทำให้ราคาไข่เนี่ยอย่างน้อยก็ขึ้นแล้วแน่นอน อย่างเช่นไข่ไก่เบอร์3เบอร์3เนี่ยปกติกี่บาทคุณ
1: เบอร์3
0: เบอร์3
1: ก็45มั้ย40 15มั้ย
0: ไม่ใช่เบอร์2อ่ะ100 142ณตอนนี้นะ
1: ใช่ๆ
0: 142เบอร์แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเบอร์3อ่ะ145แล้วนะ
1: อ๋อก็แซงเบอร์2
0: แซงเบอร์แล้วเบอร์2อ่ะเท่าไหร
1: ่
0: นั่นแหละเขาบอกว่าตอนนี้ใครอ่ะเอาเบอร์1 2เบอร์1เบอร์0มาขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันแพงมากก็เลยต้องขายแค่เบอร์3กับเบอร์4เท่านั้นเองนี่แค่เบอร์3ก็145แล้วเขาว่าอย่างนั้นคุณทำให้ต้องบอกว่าตอนนี้คิดหนัก
1: ใช่ๆ
0: คิดหนักจริงคุณตอนนี
1: ้แล้วก็บางร้านค้านะที่เขาแบบว่ารับต้นทุนไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็เลยลดปริมาณลดปริมาณยังไงอย่างที่บ้านเนี่ยแถวบ้านเขาขายอะไรนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ
0: ่
1: ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะส่วนมากก็บ้านๆเขาใช้ก๋วยเตี๋ยวจากปกติก็ต้องมีสูตรของมันจะต้องมีอะไรนะผักชงผักชีระนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้ผักชีแพง
0: ก็ไม่ใส่
1: ก็ไม่ใส่นะ
0: ควรผ
1: ัก
0: ช
1: ี
0: โล200
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: โล200คุณรู้ไหม
1: ก็ลด
0: ต้นนึง
1: นั่นแหละ
0: แม่ค้าบอกว่ามีคนซื้อ1ต้นด้วยนะ
1: 1ต้นด้วยนะโอเคส่วนมากเขาจะซื้อเองจะทำกินเองโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมต้นเดียวก็ซื้ อ
0: ต้นเดียว
1: ต้นเดียวแล้วจะราคาเท่าไหร่จัก10บาทนะ
0: คุณถูกต้องเมื่อก่อน10บาทได้3ต้น
1: ใช่
0: ตอนนี้ผักชี1ต้น10บาท
1: นั่นแหละมันแพงไงมันแพง
0: คุณดิฉันบอกว่าดิฉันเน้นยอมเลยผักชีเป็นผักชนิดแรกที่ฉันบอกว่าปลูกยากมาก
1: ใช่เนี่ยผักชีใช่ไหมผักพันธุ์นี้แพงแต่พูดถึงที่บ้านนะที่เราไปกินอยู่มะนาวตอนนี้ไม่แพงนะคุณคือก๋วยเตี๋ยวปกติมะนาวแพงเราก็จะงดใส่มะนาวอะไรประมาณนี้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้เขาบอกว่าที่บ้านมะนาวส่วนมากจะร่วงคนที่มีมะนาวอ่ะแล้วก็ไปซื้อขายที่ตลาด
0: กิโลละ30ตอนนี
1: ้ก็ถูกเลย30ก็คือถูกใช่ไหมเพราะว่ามะนาวนี่ส่วนมากบ้านเราก็มีไงเราไม่ได้นำออกสักส่วนมากเราจะปลูกคนละต้นก็เลยบอกว่าแต่ว่ามะนาวยังคงเดิมเพราะว่ามะนาวก็บางทีแบบมันร่วงตกช่วงเนี้ย
0: แต่ในส่วนของร้านค้าเขาบอกว่ามะนาวอ่ะเนี่ยฉันเห็นมะนาวเขาบอกว่า50-60อยู่นะคุณ
1: ใช่ใช่ถ้าที่ตลาดนั่นก็จะแบบนี้ไง
0: นี่มะนาวอ่ะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะ80-85ถ้าเบอร์สามสี่นั้น70-80เชียวนะแต่ในส่วนของบ้านเราบ้านเราอ่ะก็คือเป็นมะนาวบ้านบ้าน
1: บ้านบ้าน
0: ก็30-40ประมาณนั้น
1: ใช่30-40ก็ในก็เลยจะบอกว่าคือส่วนมากอะไรที่มีบ้านเราเขาก็ชื่อบ้านเราก็ถูกกว่าเขาจะไม่รับสื่อของข้างนอกนะของข้างบนบ้านเราก็กับนั่นแหละจะบอกว่าที่บ้านนั้นเขาไปส่งให้25บาทคุณ
0: ที่บ้าน
1: เพราะว่ามันคือมันร่วงอ่ะ
0: ที่บ้านอ่ะเขารับ 30อยู
1: ่นิดเดียวเองไงประมาณว่าเขาให้มาแล้วคือกันเองนะกับบ้านๆเขารู้แหละ
0: คือขายบ้างแถมบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้โอเคเข้าใจได้
1: บ้านๆได้แหละ
0: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาสินค้าก็อาจจะแพงไปแล้วก็เหมาะประจวบเหมาะเหลือเกินก
1: ับ
0: เทศกาลกินเจด้วย
1: ใช่ก็กินเจเมื่อวานคุณเทศกาลอะไรของคุณอะที่คุณบอกอะ
0: ชิงเปรต
1: ชิงเปรตเหรอศาสตร์เดือน10
0: ถูกต้อง
1: เหม
0: ือ
1: นไหม
0: ใช่
1: เดียวกันใช่ไหม
0: เขาบอกว่าวิธีวันส่งตายายศาสตร์เดือน10หรือว่าประเพณีชิงเปรตก็ว่ากันไปนะก็เรียกกันได้หลายอย่างนั่นแหละ
1: คิดว่าเมื่อวานนี้บางทุกพื้นที่ก็คึกคักกันแหละใช่ไหม
0: คุณคึกคักมากแล้วก็สิ่งที่พูดเป็นเสียงเดียวกันคุณรู้ไหมวัยทำงานบอกว่าดีใจเพราะว่าปีนี้มันตรงกับวันเสาร์อาทิตย
1: ์วันหยุด
0: แล้วเขาอ่ะมีโอกาสได้ไปวัดอ่ะเสียงเดียวกันสำหรับวัยทำงานที่บอกว่าดีใจแล้วคุณรู้ไหมวัยทำงานเยอะมากเมื่อวานนี
1: ้วัยทำงานก็ไปด้วยใช่ไหม
0: คือต้องบอกว่าเอาก็วัยทำงานส่วนใหญ่ก็30กว่า40คุณออกไหมถ้าหากเป็นวันปกติก็ไม่ค่อยจะได้หยุดกันเพราะว่าในส่วนของก็อะไรนะจะมีคำสั่งปิดจากเหมือนภาคใต้
1: เหมือนภาคใต้บ้านเราวันหยุดพิเศษอะไรประมาณนั้นแหละ
0: ไม่มีในส่วนของเนี้ยมาหลายปีแล้วใช่ไหม
1: แต่ว่าทุกหน่วยเขาก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ออกไปเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นถ้าตรงกับวันทำงาน
0: ไม่แน่ใจแต่หลายหน่วยก็ไม่ได้นะ
1: คิดว่าบางหน่วยก็คงไม่ได้ก็เลยบางหน่วยก็คิดว่าเออในเมื่อวันทำงานน่ะคือเกรงใจอะไรประมาณนั้นแหละเออก็เลยปีนี้ตรงกับวันหยุดโอ้อย่างที่คุณบอกก็เลย
0: เสียงเดียวกันของคนไปทำงานบอกว่าปีนี้ก็ได้มาทำบุญใช่ไหมบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันถ้าตรงวันทำงานก็ตัวใครตัวมัน
1: เ
0: พราะว่าหน้าที่การงานก็สำคัญ
1: ถูกต้อง
0: นะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คึกคักมากเมื่อวานนี้ฉันเห็นหลายพื้นที่นะคึกคักสุดๆ
1: จะแม้ในวันศาสตร์เดือน10แล้วพูดถึงที่เขาไปคนที่ถือศีลกินเจอะไรก็ไปได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ต้องกินเจ อะไรของเขาอ่ะนะก็เป็นสองเท่าเลยนะถือศีลกินเจด้วยก็ถือว่าเป็นบุญละอะไรว่าตรงกับวันศาสตร
0: ์
1: เขาไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาอะไรแบบนี้นะ
0: นะซึ่งต้องบอกว่าวันสำคัญช่วงนี้คุณโอ้โหเขาบอกว่าสนุกสนานนะญาติก็ได้เจอกันเพราะที่ไหนก็จะกลับมานู่นนี่นั่นนะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของภาคใต้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชคุณโอ้โหใหญ่โตอลังการเลย
1: เขาจัดงานวันศาสตร์นี่ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าภาคใต้ใหญ่ที่สุดก็คือนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราช
0: คุณคิดดูสิขบวนแห่แต่ละอำเภอเหมือนงานของดีเมืองนาราเราอ่ะคุณของเขาอ่ะกี่อำเภ
1: อ
0: ตั้งแต่เช้าเย็นๆคุณแล้วโอ้โหสวยงามมากจริงๆอันนี้ก็ว่ากันไป
1: ใช่ใช่แล้วบ้านเราล่ะไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนเขา
0: ก็แล้วแต่ละพื้นที่นะอย่างเช่นอำเภอเมืองก็ลำพูก็จัดใหญ่มีขบวนแห่นู่นนี่นั่น
1: แล้วคุณได้ไปแห่กับเขาไว้เมื่อวาน
0: ดิฉันก็อยู่ในส่วนของบ้านดิฉัน
1: ก็นั่นแหละไม่นึกว่าไปร่วมจัดสถานที่ที่ใดที่หนึ่งแบบไปรวมกันอะไรประมาณนี้คุณ
0: ก็เวลาจัดงานบุญเนี่ยเขาไปกันที่วัด
1: วัด
0: ก็วัดหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันจะมีวัดกันอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: อยู่ที่ว่าบ้านหมู่บ้านไหนจะเป็นบ้านใหญ
1: ่จะจัดใหญ่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้
0: อย่างเช่นสมมติว่าตำบลลำพูสมมติลำพูเนี่ยในบ้านลำพูมี10หมู่บ้าน10หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านไทยพุทธคือจะมีไทยพุทธกับมุสลิมก็ว่ากันไปใช่ไหมมันก็10หมู่บ้านไทยพุทธก็จะมารวมกันที่
1: วัด
0: ลำพูวัดเดียวว
1: ัดเดียววัด
0: คุณเห็นไหมแต่เหมือนบ้านดิฉัน
1: วัดไม้งาม
0: บ้านเดียว
1: บ้านเดียว
0: ก็คุณได้จัดกิจกรรมอะไรมั่งขนาดไหน
1: บ้านเดียวแล้วมี
0: บ้านเดียว
1: แล้วก็มีวัด
0: มีวัดอยู่ในบ้าน
1: อยู่ในบ้านด้วยใช่ไหม
0: นี่คือสมมติว่าเนี่ยเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็แตกต่างกันอ่ะพอสมมติว่าเนี่ยลำพูมี10หมู่บ้านใช่ไห
1: ม
0: เขาก็แต่ละหมู่บ้าน
1: เขาไปรวมตัวกันที่วัดลำพู
0: คราวนี้เขาก็มีกิจกรรมแข่งชักกระเยอะระหว่างหมู่บ้าน วิ่งกระสอบเหมือนกันเราแข่งกีฬาสี
1: ใช่ใช่
0: ถ้า10หมู่บ้านก็มี10ทีมแล้วคุณแล้วคุณย้อนกลับมาเหมือนบ้านดิฉันบ้านเดียว
1: บ้านเดียว
0: ทำอะไรคุณคือต้องทำอะไรก่อน
1: ใช่ใช่
0: ถ้าจะบอกว่าเอาไปชักกระเยอะแก่ๆทั้งนั้นแล้วคืนง้อไหมมันไม่มีประชาชน
1: ไม่มีสมาชิกในบ้าน
0: ขนาดนั้น
1: ป้อมบ้านเดียว
0: บ้านเดียว
1: บ้านเดียว
0: คือต้องบอกว่าต้องดูบริบทของแต่ละหมู่บ้านแต่ก็แบบโอ้โหใหญ่ตัวอลังการนี้ลำพูพอตันยงลี่โมตันยงลี่โมเนี่ยมีวัดอยู่หนึ่งวัด
1: ครับ
0: มีหมู่บ้านล้อมรอบ10หมู่บ้านเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหยิ่งกันนะ
0: เขาก็จัดยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันก็คือมีกิจกรรมมากมายแบบนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ก็มีความสุขแล้วกับการทำบุญนะส่ง
0: ตายาย
1: ส่งตายายอะไรแบบนี้แหละ
0: ชินปากแต่แปลว่าอ๋อเป็นไพนีส่งเปรต
1: ไพนีส่งเปรต
0: ก็ว่ากันไปวันศาสตร์เดือน10ก็ว่ากัน
1: วันศาสตร์เดือน10
0: คือก็บอกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบสนุกสนานมากคุณ
1: ทําบุญด้วยแล้วก็อะไรนะเพื่อนฝูงก็จะกลับมารวมตัวญาติพี่น้อง
0: เจอกันคุยกันนะคือถ้าเปรียบก็คือเหมือนกับรายยอบ้านคุณน่ะ
1: เออใช่
0: อยู่ที่ไหนก็จะกลับมาก็เหมือนกัน
1: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: แล้วก็คุณก็ทํากับข้าวกับปลาขนม
1: ขนม
0: โอ้
1: ขนมขนมเดือน10อะไรประมาณนี้แหละของเราก็ขนมระดับโยอะไรประมาณน
0: ั้นแหละ
1: มันเป็นประเพณีอ่ะคุณก็มีความสุขเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าแบบวันหยุดด้วยวันเว้นด้วยอะไรประมาณนั้นคือเป็นวันของคุณแหละว่าไม่ว่ากันเถอะใช่ไหม
0: เออก็บอกว่าพอวันนี้วันจันทร์แล้วหรือ
1: เออยังจะอยู่ต่อใช่ไหมได้
0: เลยประมาณนี้อ่ะว่ากัน
1: แต่ก็ยังว่านะทุกสถานที่ช่วงนี้ก็แบบอะไรก็แพงน้ำมันก็แพงใช่ไหมก็แบบอาจจะลดไปหน่อยดึงอะไรประมาณนี้นะ
0: อ่ะคุณไปกันที่ต่างประเทศเป็นไงเมื่อเช้าคุณบอกว่าโอ้โห
1: เอออะไรอ่ะซาอุดิอาระเบียเหรออ
0: ือ
1: นั่นแหละก็ฟังข่าวเมื่อวานตั้งแต่วันเสาร์และที่ฮูตีใช่ไหม
0: ใช
1: ่ฮูตีเยเมนนั่นแหละถล่มสนามบินที่ซาอุดิอาระเบีย
0: ใช
1: ่
0: ตอนนี้ทำให้หลายเที่ยวบินที่จะไปเนี่ยก็บอกว่าหยุดบินกันเลยนะ
1: ใช่
0: มาเลเซียสิงคโปร์อะไรเนี่ยก็หยุดบินนะ
1: อ๋อหยุดบินใช่ไห
0: มต้องบอกว่าที่มาเลเซียสิงคโปร์หยุดบินนั้นไม่ใช่เกิดจากที่เขาถล่มสายการบินแต่เกิดจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน
1: อินโดใช่ไหมอ๋อมองไม่เห็นเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่กว่า
0: ถูกต้องบอกว่าอ่ะไปที่ของคุณก่อนก็จะมาถึงเรื่องของดิฉันอ่ะเนี่ยคุณบอกว่าอะไรนะฮูตีถล่ม
1: ฮูตีถล่มสนามบินซาอุดิอาระเบียอาระเบียนะครับซึ่งอะไรนะเขาบอกว่าโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านว่าคือทางเจ้าหน้าที่ของเขาอ่ะแล้วก็บุคคลและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะตรงนั้นเขาจะไม่ไปเหมือนกับไม่ใช่เป็นเป้าหมายอ่ะแต่พูดถึงบินไปได้ไหมแต่ว่าน่านฟ้ามันก็ต้องผ่านทางนั้นอยู่ดีคือเขาน่านฟ้านะถ้าในเมืองนั้นแต่ซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าทั้งหมดแหละถ้าจะไปก็ต้องแบบเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดนะถ้าจะไปที่มาดีนะจะไปมักกะแต่ว่านั่นแหละความปลอดภัยมันจะ 100% หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศยานคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียริยาดก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของซาอุดีอยู่แล้วนะครับโดยรอบโดยล่าสุดที่ผ่านมาทำให้มีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บกว่า300รายอันนี้ข่าวที่ล่าสุดนะ ตอนนี้เขาบอกว่าเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าจากที่บาดเจ็บหลายรายอ่ะคุณก็ไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทนไม่ทนบาดแผลอะไรประมาณนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆบาดเจ็บก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่น่าเศร้าเสียใจที่สุดตามข่าวนะคำว่ากัปตันเครื่องบินของซาอุดิอาระเบียเสียชีวิต1รายคุณซึ่งสร้างความโศกเศร้าให้กับชาวซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับดีเหตุการณ
0: ์มาดูในส่วนของนี่เราคิดว่าเช้าๆนั้นคือหมอกใช่ไหม
1: ใช่
0: เมื่อเช้ายังเห็นเลยฉันยังคิดว่าหมอกนะคุณยังพูดกับเพื่อนเลยบอกว่าเนี่ยทำไมไม่เห็นปกติจะเห็นแบบเครื่องบินบินใช่ไห
1: ม
0: ทำไมไม่เห็นเลยอ่ะที่ไหนได้คิดว่าเป็นหมอกเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนัก
1: ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: กลายเป็นว่ามันไม่ใช่หมอกซะแล้วคุณ
1: ม
0: ัน
1: เป็นควันใช่ไห
0: ม
1: ม
0: ันเป็นควันนะล่าสุดค่ะสายการบินของมาเลเซียนั้นเขาได้ประกาศบอกว่าตอนนี้มาเลเซียสิงคโปร์นั้นเขาขอหยุดบินก่อนเพราะว่าสถานการณ์หมอกควันจากอินโดนีเซียนั้นทำให้มองไม่เห็นอะไรเลย
1: แสดงว่ายังไม่หมดนะ
0: ยังไม่หมดอีกคุณนะบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยทำให้ไม่สามารถจะบินได้เพราะว่าหนามากนะหมอกหนามากไงหมอกควันอ่ะ
1: ใช่บ้านเราก็เห็นเมื่อวานเมื่อวานอยู่ที่เห็น
0: ที่เราดูเมื่อเช้าเห็นไหม
1: ใช่ใช่เมื่อเช้าวานก
0: ็
1: แบบ
0: นั่นเลย
1: ดวงคือจะเห็นแต่ดวงอาทิตย์มันจะแดงๆอ่ะ
0: นั่นแหละงดเที่ยวบินไปเลยทีเดียวนะซึ่งในตอนนี้เมื่อหมอกควันเยอะแบบนี้ต้องเพราะว่าต้องดูแลตัวเองนะนะเรื่องของการสวมหน้ากากเอ่ยอะไรเอ่ยนะ
1: ใช่ใช่จำเป็น
0: ระวังกันมากๆเลยทีเดียวในช่วงนี้นะ
1: ใช่นั่นแหละเกี่ยวกับหมอกควันซึ่งตอนนี้คือที่ผ่านมาจังหวัดยะลาเขามีการประกาศของเขาอะนะประกาศว่ามีหมอกควันจากอินโดแล้วก็เราก็ว่าโอ้มาอีกแล้วแล้วก็พอมาเห็นบ้านเราก็เห็นดวงอาทิตย์เช้าๆก็มันแดงอะไรแบบมันแดงผิดปกติอะแดงเป็นส้มอะเหมือนกับมีควันอะควันจากอินโดก็มานราธิวาสเช่นเดียวกันก็สุขภาพนะสำคัญที่สุดเรานี่เป็นคนภูมิแพ้อยู่แล้วคุณออกมาข้างนอกปั๊บคือหายใจไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะรู้เลยว่าเป็นเพราะควันนี่แหละนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอากาศที่อะไรนะควันที่อินโดนีเซียตอนนี้ก็มาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ผ่านมาก็ห่างไปละหรือมาอีกแล้วจนกระทั่งที่คุณบอกสนามบินเครื่องบินก็งดบินเพราะว่าเนาะ
0: มันใส่อะไร
1: มันมองไม่เห็น
0: ทัศนวิ
1: ส
0: ั
1: ย
0: ไม่เอื้ออำนวยต่อการ
1: ต่อการบินนะ
0: นะ
1: ถ้าบินก็อันตรายอันตราย
0: นะก็ว่ากันไปอ่ะไปดูในส่วนของข่าวกีฬาไปแสดงความยินดีกับน้องเมรัชนกกันก่อนนะก็ต้องบอกว่าคว้ารองแชมป์อาร์ติกโอเพนเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์ติกโอเพน2026ที่ฟินแลนด์นะเมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศนะประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะมือ5ของโลกก็เจอกับมือ15ของโลกจากเดนมาร์กเมื่อวานนี้น้องเมย์ค่ะบอกว่าสู้เต็มที่จริงๆแต่สู้ความเร็วไม่ไหวแล้วก็สู้ความแม่นยำของฟินแลนด์ไม่ไหวคุณนะของเดนมาร์กนั้นไม่ไหวไง
1: ครับ
0: คือ
1: ของเขาแข็งเกินเลย
0: มันนะเขาเร็วมากก็เขาแม่นมากว่าอย่างนั้นแหละก็ทำให้น้องเมย์นั้นพ่ายไป0ต่อ2เกม17 21 13ต่อ21คว้ารองแชมป์เป็นสมัยที่2ของรายการนี้นั่นเองค่ะก็แสดงความยินดีกับน้องเมย์ด้วยรองแชมป์ก็นะ
1: รองแชมป์ก็สุดแล้วนะ
0: เพราะว่าในรายการนี้นั้นทางด้านของน้องวิวกุลวุฒิแล้วก็ในส่วนของคู่ผสมบัตเฟรมนั้นก็ต้องถอนตัวไปคุณนะก็ไม่ได้แข่งต่อเพราะว่าไปแล้วก็ทนตัวนะด้วยอาการบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: อ่ะมาดูในส่วนของฉบากแก้วรุ่นยู17โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะทีมฉบากแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะถล่มเลบานอน5-0 คว้าตั๋วเข้ารอบฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จค่ะนะ
1: 5-0เลยเหรอ
0: 5-0นะ
1: ไข่ไม่แตกเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณฟังให้นี่5-0น้อยนะบอกก่อน
1: ไม่มันก็แต่ว่าคือไม่แตกไง
0: สำหรับในส่วนของรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะเมื่อวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม F แล้ว
1: ครับ
0: เราแข่งมา3แมตช์ละชนะมา3เกมรวดเกมแรกเราเจอกับภูฏานชนะ4-0นะเกมที่2เราเจอกับมาเก๊าก็ชนะไม่มากไม่มาย90
1: โอ้90เองไม่มากไม่มาย
0: 90ไม่มากไม่มาย
1: แล้วเธอจะเอาอีกเท่าไหร
0: ่อ่ะแล้วก็ล่าสุดนะเมื่อวานนี้เราก็เจอกับเมื่อวานเราเจอกับเลบานอนแล้วก็ชนะมา50รวม3แมตช์นะ3เกมนั้นเรายิงไป18ลูกไม่เสียประตูเลยเก็บ9คะแนนเต็มก็คว้าแชมป์กลุ่ม F ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะในชิงแชมป์เอเชียซึ่งรอบสุดท้ายนั้นจะต้องไปจับฉลากแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งก็จะจับฉลากวันที่22ธันวาคมก็จะแข่ง31มีนาถึง17เมษาปีหน้านะในรอบชิงนะจะต้องมีการในรอบสุดท้ายรอบจนถึงรอบชิงอ่ะก็จะมีการแข่งกันที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ก็จะต้องไปหยิบฉลากจับฉลากแบ่งสายกันอีกรอบหนึ่งก็ภาวนาว่าในวันจับฉลากนั้นให้เราอยู่ทีมไม่แข็งมาก
1: ครับ
0: เพื่อจะได้ไปลุ้นแชมป์คุณนะก็ต้องบอกว่าทีมชบาแก้วรุ่น U17 ของเราก็ไม่ทำให้คนไทยผิด
1: หวังใช่
0: ไม่ใช่ว่านะบอลหญิงของเราไปบอลโลกงาน2ปีแล้วนะ
1: ใช่
0: ก็อย่าว่าไปนะสำหรับในส่วนของบอลไทยไปบอลโลก
1: ใช่ใช
0: ่คุณมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: กีฬาใช่ไหม
0: ใช่
1: เรามาดูของบ้านเรากันบ้างคุณวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเยาวชนยุวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพิธีเปิดตั้งแต่วันที่9แล้วล่ะคุณแต่ว่างานเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ย9ไปจนถึง21ตุลาคมนี้คุณนะครับซึ่งเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะก็มีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีการแข่งขันไปทุกวันนะครับไปจนถึงวันที่21ตุลาคมเขาแข่งขันกันที่ไหนล่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับซึ่งแบ่งเป็นทีมชายทีมหญิง4รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีคุณซึ่งได้รับความสนใจจากได้รับความสนใจอย่างคับคั่งจากโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีนะครับซึ่งส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น321ทีมคุณโอ้โห
0: เยอะมากนะ
1: โดยใช้เวลาการแข่งขันก็หลายวันจากวันที่9ถึงวันที่21คุณ
0: เพราะมันเยอะไง
1: โอ้มันเยอะไงก็คือ321ทีมนราธิวาสเราลิมิตตรงไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ระบุนะแต่ว่าแบบรุ่นยุวชนเยาวชนไงตั้งแต่12ถึง18ปี
0: ก็มันมีแต่ละรุ่นไง U12 U14 U16 U18 ว่ากันไป
1: โดยเฉพาะแน่นอนล่ะบ้านเราเนี่ยรสก็จะมีโรงเรียนกีฬาใช่ไหมที่เราทราบกันดีว่ารสนี่ก็มีโรงเรียนเฉพาะเลยเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยต้องส่งทุกชนิดกีฬาต้องส่งหลายรุ่นแน่เลยนะครับของ
0: ก็ว่ากันไป
1: ใช่ใช่นะครับ
0: มาเก็บตกเอเชียนเกมกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันคุณเขาบอกว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ผู้ที่พังงาดรับเงินรางวัลมากที่สุดเพราะเขามีงานการเลี้ยงต้อนรับใช่ไหม
1: ครับ
0: เขามีทางด้านของการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับแล้วก็ได้มีการโอนเงินรางวัลคุณคือต้องบอกว่าเขาโอนเข้าบัญชีของแต่ละคนเลยนะไม่ต้องกลัวว่าใคร
1: คือประมาณว่าถ้าของเขาได้แค่ไหนก็
0: ถูกต้อง
1: โอนบัญชีของเขาเลย
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือเสร็จสบเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องโอนเข้านะนักกีฬาได้เท่าไหร
1: ่
0: ผู้ฝึกสอนได้เท่าไหร่ทีมได้เท่าไหร่สมาคมได้เท่าไหร่เขา โอนให้เลยไม่ต้องบอกว่าโอ้ยสมาคมรับมาแล้วแบ่งไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นเหมือนที่เคยมีปัญหามาแต
1: ่
0: ไหนแต่ไรใช่ไหมแต่เขาบอกผู้ที่ผงาดขวามากที่สุดคุณ
1: เ
0: ป็นใครไปไม่ได
1: ้บิว
0: นั่นก็คือเจ้าบิลป
1: ุณ
0: ชน
1: บุญสอง
0: คนต้องบอกว่าพังงาดนะเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คว้าไปคนเดียวเนาะเนาะคนวิ่ง100เมตร2ล้านวิ่ง200เมตร2ล้านผลัดผสม1ล้านคุณ1ล้านนะ5ล้านแล้วนะ
1: ครับ
0: ยังมีรางวัลพิเศษที่ทำลายสถิติ
1: อ๋อทำลายสถิติปั๊บคือเร็วอะเร็วกว่าที่ฉมานมาใช้เวลา
0: ทำลายสถิติอีก 800,000 แล้วมี MVP Asian Game ที่ไปรับรางวัลน่ะ
1: อ
0: ีก 837,500 บาทเขาบอกว่าเจ้าบิวภูริพลน่ะได้ Asian Game ครั้งนี้นะมากที่สุดมากกว่าทุกคน6,637,500 บาทคุณ
1: โอ้โห
0: เศรษฐีเลยทีเดียว
1: เศรษฐีเลยหยุดเล่นเลยอะไรประมาณนี้แหละคุณ
0: มา
1: เออนั่นแหละไม่โอ้โหนั่นแหละที่คุณบอกว่าอะไรนะใครไม่ได้ต้องคนนี้แหละเพราะว่าไปครั้งนี้ถามเป็นนักกีฬา
0: สถิติหมดเลย
1: แล้วก็ได้เหรียญมาด้วยถามเป็นนักกีฬาใช่ไหมที่เขาลงอ่ะ
0: สามประเภทก็ได้เลย
1: สามประเภทก็ได
0: ้ได้ทอง
1: ได้ทอง
0: เงินหนึ่ง
1: เงินหนึ่ง
0: นะแต่เราก็ต้องยอมรับนะคุณว่าสำหรับในส่วนของนักกีฬานั้นกว่าเขาจะประสบความสำเร็จอย่าดูที่ปลายทางที่เขาประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: เขาซ้อมกันหนักมากนะเราต้องดูตั้งแต่ต้นทางที่เขาอดทนบักบั่นกับการซ้อมการกินการอดหลับอดนอนการบาดเจ็บต่างๆมากมายค
1: ุ
0: ณนะแล้วก็ในส่วนของ VNL 2027ที่บอกว่าเราก็มีครบแล้วใช่ไหมคุณ19ทีมนั้นก็ต้องรอดูประกาศอีกครั้งนึงว่าเขาจะจับสลากการแบ่งการแข่งขันกันเมื่อไหร
1: ่เมื่อไหร่ก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าเราได้ชมได้เชียร์แน่นอนใช่ไหม
0: หรือเปล่าน
1: ั่นแหละ
0: หรือเปล่า
1: หรือเปล่า
0: เพราะว่าตอนนี้พอมีการแข่งขันกีฬานี่เริ่มจะงง
1: ๆ
0: ว่าฉันจะได้ดูหรือเปล่านะ
1: ใช่ใช่
0: มันคือต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่บอกว่ามีการแข่งขันแล้วเราจะได้ดูคุณนึกออกไหมล่ะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้เราต้องมารอลุ้นว่าครั้งนี้จะมีถ่ายทอดสดให้เราดูไห
1: ม
0: แล้วถ่ายทอดสดเราดูนั้นจะฟรีทีวีหรือว่าจะต้อง
1: จ่าย
0: ซื้อแบบแพ็คกงแพ็คเกจอะไรอีก
1: ใช่ใช
0: ่ต่างๆมากมายต้องรอลุ้นกันน่ะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าเราลุ้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะลุ้นอยากจะชมเลยใช่ไหมอยากจะดูเลยให้กำลังใจ
0: คุณเวลาหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ไว้ตอบพรุ่งนี้นะ
1: ครับผม
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อน
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

าถึงชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตโดยทีมงานวิทยุสอบตเช้าวันนี้ผมสุชาติรัตน์พิทักษ์สันติดำเนินรายการครับซึ่งก็จะมีทีมงานนะครับของวิทยุสอบตนี่แหละมาร่วมพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามีข่าวไหนที่น่าสำคัญมีข่าวไหนที่แบบเป็นประเด็นก็จะได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์0732747111ขอบคุณพี่แสงสว่างจากระนองด้วยนะครับท่านแจ้งมาน่ารักมากท่านบอกว่าไม่รู้ใครเอาพระอาทิตย์ไปไหนระนองมืด เพื่อนก็เช้ากันแล้วแต่ว่าที่ระนองยังไม่เห็นพระอาทิตย์นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่แหละในแต่ละพื้นที่เพราะว่าระนองก็ได้ขึ้นชื่อว่าฝน8แดด4ใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่แสงสว่างบอกว่าฝน9แดด3ขออนุญาตเพิ่มอีกสัก1เดือนแล้วกันนะครับยะลาแล้วก็ในพื้นที่ใกล้ๆกันก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่ว่าเรายังพอเห็นแสงสว่างอยู่บ้างนะพี่แสงสว่างคงมีว่ากันทักทายไปยังพี่แป๋วสถิตพี่ลมด้วยนะครับรวมถึงเมยหลิงนะครับนะที่เทพาเป็นอย่างไรบ้างฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างน่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเดินทางกลับมาจากปัตตานีนะครับเห็นฟ้ามืดทางนาประดูฝนตกผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับแต่ก็พอถึงแถวเกือบถึงเลยยะลังมาหน่อยหนึ่งนะครับก็เจอฝนสรุปหนีไม่พ้นครับถ้าฝนจะตกหนีไม่พ้นครับจะไปเส้นทางไหนหนีฝนยังไงก็หนีไม่พ้นฝนตามมาทั่วถึงแหละครับฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการนะครับก่อนที่จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดปัตตานีเดี๋ยวผมให้ทุกท่านเดี๋ยวเราไปเที่ยวห้างกันก่อนนะเราไปเที่ยวห้างเพราะว่าที่ห้างโลตัสเนี่ยเขามีนิทรรศการศิลปะนิพนธ์เพื่อที่จะในการโชว์ศักยภาพผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของทีมงานนักศึกษาราชภัฏยะลานี่เขาเปิดบูธกว่าทั้ง27บูธด้วยกันและแต่ละบูธก็มีความโดดเด่นในแต่ละบูธไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีการโชว์แฟชั่นเป็นแฟชั่นโชว์สิ่งทอผ้าท้องถิ่นใครจะไปรู้จบไปน้องๆอาจจะเป็นดีไซเนอร์อาจจะเป็นคนที่ทำมาในเรื่องของการต่อยอดวัฒนธรรมชายแดนใต้ของเราเนี่ยสู่การสร้างรายได้กันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันก่อนนะและเดี๋ยวเราจะตามกันไปที่จังหวัดปัตตานีกันมีข่าวสารจะฝากต่อไหมครับ0732747111พักกันสักครู่หนึ่งครับเช้านี้ที่2

ละครับมาถึงช่วงอีกช่วงหนึ่งของรายการเช้านี้ที่สอบตนะครับบอกว่าตอนแรกจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีก่อนใช่ไหมครับไม่ได้ยะลาเรามีของดีเราก็ต้องอยู่ที่จังหวัดยะลากันสักแป๊บนึงก่อนนะครับซึ่งโดยทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับในการเปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นะครับเป็นศิลปะนิพนธ์ทีสิทธิ์เอ็กซิบิชันนะครับ2026 The OutlawsDesigner ผมก็แอคชั่นเกินไปนะครับในการโชว์ศักยภาพผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของน้องๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับซึ่งก็พร้อมในเรื่องของการเปิดเป็นแฟชั่นโชว์สิ่งทอผ้าท้องถิ่นในการมุ่งต่อยอดทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้สู่การสร้างรายได้จริงให้กับน้องๆเลยนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ Thesis Exhibition 2026ภายใต้แนวคิด The Outlaws Designer นะครับซึ่งในการดังกล่าวมีผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณจำได้ไหมครับว่าใครคุณรุษฎีหยีมะหลีครับพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับในการเข้าร่วมชมผลงานกันอย่างคึกคักซึ่งนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายแล้วแหละนะครับได้มีการนำเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ที่สามารถสะท้อนถึงทักษะสะท้อนถึงความรู้แล้วก็สิ่งที่น้องสั่งสมมาจากการเล่าเรียนจะถือว่าเป็นศักยภาพของน้องๆไงนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาซึ่งนอกจากภายในงานเนี่ยจะมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบสิ่งทอแล้วก็รวมถึงเครื่องแต่งกายของน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่3แล้วนะครับที่เขารวมพลังกันในการมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยแล้วก็เราไปในแต่ละบูธเนี่ยซึ่งมี

มีกว่า27บูธด้วยกันบอกว่าในแต่ละบูธในแต่ละบูธเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของการออกแบบไม่เหมือนกันเพราะว่าถือว่าในสิ่งที่น้องๆเขาได้เรียนมาตั้งแต่เข้าเรียนมาจนถึงณเวลานี้เนี่ยถือว่ามันเป็นในเรื่องของศักยภาพของน้องๆที่สั่งสมกันมาตลอดตั้งแต่เรียนจนใกล้จะจบแล้วนะครับซึ่งงานที่นำมาโชว์ผลงานเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมเป็นงานออกแบบหลากหลายประเภททั้งในเรื่องของการออกแบบกราฟิกทั้งในเรื่องของการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบบอร์ดเกมการออกแบบลวดลายผ้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วมันจะรวมผนึกกันเป็นเนื้องานได้อย่างสวยงามนะครับซึ่งถ้าเรามาดูกันครับว่าการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งร่วมกับทางสบต.นี่แหละในการจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเปิดพื้นที่นะครับเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างนะครับระหว่างผู้สร้างสรรค์กับประชาชนสวยเฉพาะที่มันไม่ได้ครับการสวยเราก็ต้องนำมาให้ทุกคนได้ร่วมกันรับชมได้มาร่วมกันชื่นชมกันในผลงานของน้องๆเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่ามันจะเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการที่เราจะได้เห็นมุมมองการออกแบบของน้องๆร่วมสมัยด้วยว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ภาพแบบนี้ขึ้นมาจะมีมุมมองในการออกแบบร่วมสมัยอะไรยังไงซึ่งในการดังกล่าวครับทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านก็ยังได้กล่าวย้ำนะครับถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าผ้าไทยแล้วก็รวมถึงหัตถกรรมงานหัตถกรรมในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทั้งในเรื่องของความโดดเด่นแต่ถ้าหากว่าได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงการพัฒนาการออกแบบอย่างครบวงจรแล้วเราก็เจียมเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแนวคิดมันเป็นเรื่องของการที่น้องเขาคิดเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายการออกแบบในส่วนของบรรจุภัณฑ์ซึ่งบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่จะบรรจุเฉพาะในเสื้อผ้าตรงนี้แต่ว่าเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้าตัวอื่นๆดูว่าการออกแบบนี้จะเป็นยังไงซึ่งในส่วนของการตัดเย็บก็มีส่วนสำคัญใส่เสื้อผ้ายังไงบางคนบอกเอาเสื้อนู้นเสื้อนี้มาใส่ทำไมมันคันเพราะว่ามันมีในเรื่องของอะไรบ้างไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของการตัดเย็บก็มีส่วนสำคัญเพราะสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็ถือว่าถ้าหากได้น้องๆใหม่ๆเข้ามาเนี่ยน้องๆใหม่ๆน้องนักศึกษาที่มาทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเท่ากับเป็นการดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่นี่แหละให้เขาได้มาประยุกต์ใช้แล้วก็ให้มันสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างน้อยสิ่งที่น้องๆก็ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มทั้งในเรื่องของมูลค่าแล้วก็รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปได้อย่างยั่งยืนซึ่งพร้อมกันนี้ครับทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการชายเลขาธิการสบต.ยังได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารแล้วก็รวมถึงคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยนะครับที่สถาบันแห่งนี้มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ นักศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งที่เรามีอยู่ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ต่อไปในภายภาคหน้ามันสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปในอนาคตซึ่งทางนี้เองโดยทางสบต.ของเราครับก็พร้อมยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งก็จะถือว่าเราก็จะเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและการพัฒนาพื้นที่มาอย่างยาวนานอยู่แล้วอย่างน้อยเราได้มาร่วมกันในการเปิดช่องทางการส่งเสริมโอกาสการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่และร่วมกันผลักดันให้มีการนำผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้ครับในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต้อง
มุ่งไปในเชิงธุรกิจและสังคมต่อไปในภายภาคหน้าสิ่งสวยๆงามๆเราต้องผลักดันเพื่อให้คนเขาสนใจเพื่อให้คนเขามาติดตามแล้วก็เราจะได้พัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของเชิงธุรกิจแล้วก็การพัฒนาสังคมต่อไปในภายภาคหน้าก็ขอชื่นชมนะครับทางรายการก็ขอชื่นชมน้องๆ นะครับจากทางน้องๆจากคณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาณโอกาสนี้ด้วยเก่งจริงๆกับน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการเราจะไปปัตตานีละไปด้วยกันไหมไปเรื่องของการประชุมนะเพราะถือว่าเป็นการประชุมร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมนะครับของพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งก็มีท่านมท.3นี่แหละนะครับท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เนี่ยท่านมานั่งเป็นหัวโต๊ะในการที่จะได้ร่วมกันผนึกเครือข่ายอาสากู้ภัยของ3จังหวัดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเพลงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือแต่ว่ามาฟังกันครับว่ามันจะเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรอาหารการกินไหมใช่เลยครับ

มาถึงจังหวัดนี้แล้วเนี่ยผมต้องพาทุกท่านไปที่จังหวัดปัตตานีให้ได้นะครับเพราะว่าในการดังกล่าวโดยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ลงพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับในการประชุมติดตามสถานการณ์และก็การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายร่วมกับทางมูลนิธิและก็ทีมงานของอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานี่แหละในการที่จะได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานและก็รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ไงล่ะครับในการดังกล่าวครับมีทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมีผู้ช่วยเลขาสอบต.มีหัวหน้าส่วนราชการในการร่วมประชุมและก็การติดตามการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวกันด้วยนะครับซึ่งทางคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับว่าได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยให้ได้มุ่งประสานทั้งในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงเครื่องมือช่วยเหลือนะครับตลอดจนการรับฟังความต้องการการสนับสนุนโดยเฉพาะการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างน้อยครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกันด้วยนะครับในขณะที่เครือข่ายภาคีอาสากู้ภัยกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับได้มีการเสนอให้สนับสนุนการฝึกทักษะกู้ภัยทางน้ำแล้วก็รวมถึงการฝึกดำน้ำด้วยนะการฝึกดำน้ำการจัดหาเรือท้องแบนในเรื่องของการเผื่อว่าจะได้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำตื้นคือเรือท้องแบนเนี่ยมันไปได้ระดับหนึ่งไอ้นุ่งก็ได้อีกระดับหนึ่งนะครับการที่เรือท้องแบนเนี่ยขนข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะได้นำพาไปส่งให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าวได้ฉะนั้นก็อยากฝากทางท่านมท.3เนี่ยบอกว่าช่วยหาจัดหาเรือท้องแบนสำหรับเพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่น้ำตื้นด้วยนะครับรวมถึงการได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดูแลสิทธิและสวัสดิการตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เราทราบข่าวกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่กู้ชีพจากจังหวัดยะลาท่านเดินทางกลับมาแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตนะครับในด้วยภาวะของท่านนะครับแต่ก็บอกว่าอย่างน้อยก็อยากให้มีการช่วยเหลือในส่วนตัวเนี่ยอยากให้ในเรื่องของการช่วยเหลือดังกล่าวด้วยนะครับเพราะว่าพอเห็นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยท่านกลับมาก็คือมันไม่ใช่ช่วงของการปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคนเดินทางไปคนเดินทางกลับเริ่มออกเดินทางก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เดินทางกลับมาแม้จะปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นนะซึ่งในการดังกล่าวในทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยังได้เน้นย้ำให้อาสาสมัครนะครับในการลงแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยอย่างน้อยก็เพื่อให้ในเรื่องของการบริหารจัดการกำลังคนทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะช่วยให้อาสาสมัครเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการเยียวยาตามหลักการที่กำหนดอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมท่านก็บอกว่าอยากจะเน้นการให้ความสำคัญของการทำงานที่เป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐเองหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงอาสาสมัครครับเพื่อที่จะให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีซึ่งตรงนี้เองนะครับท่านก็อยากจะให้ทางจังหวัดนะครับที่จะให้ความสำคัญนะครับกับการทำแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งนะครับคือการทำแมปก็คือการทำแผนที่อยู่แล้วแมปปิ้งก็คือการทำแผนที่นี่แหละในการให้กับทางผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ว่าไอ้แมปปิ้งดังกล่าวเนี่ยหากมันเกิดเหตุขึ้นมาเราจะได้วางแผนในเรื่องของการอพยพแล้วก็ดูแลนะครับในกลุ่มของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางได้ทันช่วงทีนะครับฉะนั้นท่านก็ฝาก
มาถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดการเตรียมสิ่งของก็จำเป็นก็สำคัญการวางแผนเส้นทางอพยพก็สำคัญเช่นกันอีกทั้งถ้าเป็นไปได้ทางท่านรัฐมนตรีเจสิท่านบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือการเดินเข้าใกล้ที่น้ำมันเชี่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีกรณีที่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านก็บอกว่าควรรีบแจ้งให้กับหน่วยงานในพื้นที่อย่างน้อยครับสิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของตนเองแล้วก็รวมถึงครอบครัวของท่านด้วยนะครับซึ่งจากการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่จากการประชุมแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ลงพื้นที่นะครับในการลงพื้นที่ลงไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือว่าที่เราเรียกว่าศูนย์ EOC อ่ะตรงนั้นอ่ะของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็รวมถึงระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดอุทกภัยของจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับอีกทั้งท่านได้ลงไปในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองจิกนะครับซึ่งโรงพยาบาลหนองจิกเนี่ยยอมรับจริงๆมีคราวนึงเนี่ยผมไปที่โรงพยาบาลหนองจิกผมไปยืนที่โรงพยาบาลนะดูในเรื่องของน้ำท่วมอะเส้นที่เขาขีดเอาไว้อะเลยหัวผมไม่คิดว่าน้ำท่วมเฉพาะในโรงพยาบาลหนองจิกเนี่ยหนักขนาดไหนซึ่งอย่างที่เราก็ทราบกันเลยครับว่าโรงพยาบาลหนองจิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยเช่นกันซึ่งท่านก็ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิกตลอดจนบุคลากรแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับทั้งในเรื่องของการป่วยในเรื่องของโอ้โหอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่กับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับในการลงพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับผมกลับมาที่จังหวัดยะลาเลยแล้วกันออกจากปัตตานีเรามายะลากันครับเรามาที่บ้านเปาะยานิมาทำอะไรกันที่นี่นะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับท่านได้ลงพื้นที่ที่บ้านเปาะยานิอ้าวไปในเรื่องของการมาเรามาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการเตือนมีการชูแผนนะครับชูแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็การตั้งศูนย์พักพิงหลักนะครับเพื่อจะบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จกันเลยซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าทีมส่วนราชการมีใครบ้างมีจากมาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลามีท่านปลัดอำเภอเมืองยะลาไปด้วยนะทางเทศบาลเมืองสเต็งนอกมีแบกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านดารุสสลามในการลงพื้นที่ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านที่มัสยิดดารุสสลามนี่แหละในการที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ร่วมกันวางแผนแนวทางแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมขังร่วมกับทางชุมชนนะครับชุมชนดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งในการดังกล่าวนะครับมีทางท่านโตอิหม่ามมัสยิดดารุสสลามคุณมุยาฮิดีนลูโลยะเซงนะครับพร้อมชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มาระดมสรรพกำลังในการระดมความคิดเห็นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามามองในดูในเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเขาบอกว่าที่ท่านลงไปเนี่ยท่านจะได้มารับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงนะครับไปเปิดมิติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งเรามาดูกันครับว่าตรงบริเวณบ้านเปาะยานิเนี่ยหรือว่าบ้านดารุสสลามซึ่งอยู่แถวสเต็งนอกนะครับหมู่3สเต็งนอกเนี่ยที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่รองรับมวลน้ำนะครับมาบุดีก็มานะครับก่อนที่จะไหลลงสู่บึงแบมาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำปัตตานีใช่ไหมครับซึ่งตรงบ้านป้อยานี้เนี่ยถือว่าต
ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีโดยระดับน้ำเนี่ยชาวบ้านเขาสะท้อนมานะครับว่าระดับน้ำเนี่ยก็จะมีความสูงตั้งแต่ระดับเข่าอันนี้สเต็ประดับเข่าแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเลยจะมาถึงระดับอกซึ่งก็ถือว่ามันก็ขึ้นมาตามความสูงต่ำของสภาพภูมิประเทศสภาพอากาศกันด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเมื่อมีน้ำมาเต็มที่ก็บอกมันจะท่วมขังยาวนานเฉลี่ยถึง5วันด้วยกันสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงความเดือดร้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งในการนี้เองครับโดยทางท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ตรงจุดและยั่งยืนจะไม่สามารถทำได้ด้วยความสั่งจากทางภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่มันจะต้องเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ผจญกับเหตุจริงและท่านบอกว่าการที่ในส่วนของคณะการทำงานภาครัฐเนี่ยในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาร่วมกันเซตระบบทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างน้อยสิ่งที่เราลงมาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวดารุสสลามให้ได้มากที่สุดและหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแจ้งระบบเตือนภัยที่แม่นยำนะครับรวมถึงศูนย์พักพิงที่จะมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับในเรื่องของการรองรับงานดังกล่าวซึ่งในการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่มันตกผลึกมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการทำงานร่วมกันซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมครับว่าการหารือของท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกเนี่ยที่ท่านได้มาหารือร่วมกับชุมชนดังกล่าวท่านบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการบรรลุข้อเสนอแนะแล้วก็กรอบแนวทางการดำเนินงานสำคัญ2ประการด้วยกัน2ประการเนี่ยที่นำเสนอขึ้นมาก็เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเรื่องของอะไรบ้างอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การมีแผนอพยพล่วงหน้าอันนี้แจ้งล่วงหน้าอาจจะเป็น1ถึง2วันก่อนที่ภัยจะมาแม่นยำแล้วก็วางแผนอพยพล่วงหน้า1ถึง2วันซึ่งตรงนี้เองทางชุมชนก็ได้เสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบระดับจังหวัดเนี่ยมาจัดทำระบบเตือนภัยที่มีความแม่นยำเร่งด่วนแล้วก็ไอ้ระบบเนี้ยมันสามารถเข้าถึงชาวบ้านทุกครัวเรือนและถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการตั้งทีมสนับสนุนการอพยพกลุ่มเปราะบางการอะไรนะเอาของใช้จำเป็นนะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงล่วงหน้าอย่างน้อย1ถึง2วันก่อนที่มวลน้ำจะทะลักเข้ามาท่วมของใช้จำเป็นมันก็สำคัญสัตว์เลี้ยงใครว่าไม่สำคัญโอ้โหเราเห็นน้องวัวจมอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นวันๆเราก็สงสารแย่แล้วเราเคยเห็นใช่ไหมครับที่ว่าก่อนหน้านี้น้องเขาติดอยู่ตรงไหนอะติดอยู่บนต้นไม้อะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในระบบเตือนภัยได้แม่นยำเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยทางชาวบ้านบอกว่าอยากที่ให้มีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันก่อนที่มวล น้ำจะเข้ามาในพื้นที่งั้นมาดูข้อเสนอข้อที่2ครับที่ทางชุมชนนะครับทางชุมชนได้มีการเสนอขึ้นมานั่นก็คือการยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราวหมู่3ให้มาเป็นศูนย์บัญชาการหลักนะครับเพื่อที่จะได้มาร่วมกันวางระบบการประสานงานให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวของหมู่ที่3เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็รวมถึงการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังศูนย์พักพิงย่อยต่างๆในพื้นที่ของเซ็งนอกในช่วงเกิดวิกฤตด้วยอย่างน้อยที่ตรงนี้จะได้เอาไว้ใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการพวกเสบียงอาหารพวกน้ำดื่มรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและจะไม่ซ้ำซ้อนนะครับซึ่งก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็รวมถึงตัวแทนจากประชาชนมาร่วมกันบริหารจัดการแบบบูรณาการกันซึ่งในการดังกล่าวนะครับโดยทางท่านโตอิมามมัสยิดดารุสสลามครับ
ท่านโตอิมามมุยาฮิดีนลูโลยะเซงเนี่ยท่านก็เชื่อมั่นนะครับท่านก็เชื่อมั่นในส่วนของการทำงานครั้งนี้ว่าชาวบ้านป้อยานี้ต้องรับภาระเป็นพื้นที่รองน้ำมาโดยตลอดการที่ท่านรองผู้ว่ามูฮัมหมัดสันติพิมุกเดินทางมาแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมานั่งฟังปัญหาด้วยตนเองแบบนี้แล้วก็มารับฟังข้อเสนอเรื่องของการเตือนภัยแล้วก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงท่านโตอิหม่ามท่านก็บอกว่าพวกเราสิ่งเหล่านี้มันทำให้พวกเรามีความหวังมากขึ้นว่าวิกฤตน้ำท่วมปีนี้ก็จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและปลอดภัยยิ่งขึ้นเห็นไหมรับฟังอย่ามาเปลี่ยนป้ายโดยที่ชาวบ้านไม่รู้แล้วบอกประชาคมแล้วอย่างนี้ไม่ได้กลับไปเรียนรู้จะได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เองโดยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกท่านก็บอกว่าในการลงพื้นที่ของคณะทำงานของท่านที่ลงมาในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อยเรามาสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์รับมือภัยพิบัติของจังหวัดยะลาซึ่งทุกครั้งเราก็บอกว่าพอเวลาน้ำมาเราตั้งรับแล้วก็แจกถุงยังชีพใช่ไหมต่อไปท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการบริหารเขาเรียกว่าการวางระบบป้องกันและบริหารจัดการเชิงรุกเปลี่ยนจากตั้งรับและแจกถุงยังชีพมาเป็นวางระบบป้องกันและบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งก็จะได้ใช้ในเรื่องของความต้องการของชุมชนมาเป็นตัวตั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อสรุปจากการประชุมและจะถูกนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับพื้นที่เพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากที่กำลังจะมาถึงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าช่วงฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างวันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่ถึงกับหนักมากแต่ว่าถ้าเราเห็นก็คือเป็นฝนตกหนักนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุแจ้งว่าอาจจะต้องเจอในเรื่องของฝนตกหนักแต่ไม่ถึงกับหนักมากอย่าให้เหมือนกับวันก่อนวันนั้นฝนตกหนักหรือหนักมากในพื้นที่ที่ทำให้ยะลาน้ำท่วมกันแบบชาวบ้านงงกันอะไรตกชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยน้ำท่วมยะลาอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำฝนตกหนักหรือหนักมากเอาไว้ชัดแต่ก็ถือว่าน่าจะเจอฝนแต่ก็คงที่จะทุกท่านคงจะได้มีแผนการเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมรับการสถานการณ์น้ำแล้วนะครับเอาละครับถึงช่วงท้ายของรายการครับอย่างไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้อย่างที่ได้ประกาศเชิญชวนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยแล้วก็เราจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีในการร่วมโครงการรวมพลังคนยะลาก้าวด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวง9วิ่งเลข9กันนะครับในระยะทาง 9.99 กิโลเมตรแต่วิ่งไปไม่ถึงปลายทางไม่เป็นไรย้อนกลับมาทางเดิมนะครับกลับมาครับเพราะว่าเขาวิ่งกลับเข้ามาเส้นชัยที่เดิมนะครับเราไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเรามาเดินเพื่อสุขภาพเรามาวิ่งเพื่อสุขภาพอย่าหักโหมนะครับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ฟรีนะครับเริ่มสตาร์ทออกตัวกันในเวลา 5:00 นะครับตรงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาขอนิดเดียวในเรื่องของการสวมเสื้อออกกำลังกายขอให้เป็นเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับวิ่งเสร็จแล้วก็มานั่งทานจกไก่เต้าทานของน้องแมวซึ่งทางพี่จินชิจิมนการค้าเนี่ยสนับสนุนมา200ถ้วยมีกาแฟร้อนให้ดื่มมีน้ำดื่มให้ดับแก้กระหายมีกล้วยหอมแตงโมมาแบ่งปันกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมความพร้อมกันเตรียมรองเท้าคู่ใจท่านจะเชิญคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆมาร่วมก้าวไปด้วยกันให้เต็มถนนเมืองยะลาด้วยกันไหมมากันนะครับพรุ่งนี้ออกสตาร์ท 5:00 น.ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสอบตของเราครับที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้อย่างไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตถึงช่วงท้ายของรายการครับขอขอบพระคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตขอบคุณผอ.วริษาดวงจินดาขอขอบพระคุณอาจารย์เอกพันนุมาศ
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง12สถานีในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับฟังทางสถานีเครือข่ายของเราแล้วก็การรับชมผ่านทางเพจข่าวสบต.อยู่ณขณะนี้วันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูลากันไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการ912ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการเทศบาลของเรานะคะซึ่งจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วงเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 11:30 น.นะคะทางสำนักงานเทศบาลเมืองราชขออภัยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีเพื่อสันติสุขและการพัฒนานะคะเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาดภายใต้การนำของนายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองราชวาดนะคะค่ะท่านฟังคะสำหรับในวันนี้เราพบกันนะคะตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะกับวันแรกของการทำงานนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะในส่วนของพี่น้องนะคะพี่น้องข้าราชการร้อยสากิจก็จะมีวันหยุดอีก1วันนะคะพี่น้องประชาชนที่จะติดต่อในส่วนของราชการนะคะก็หยุด1วันเราจะมาพบกันในวันพุธนะคะสำหรับการติดต่อราชการร้อยสากิจค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังได้รับทราบนะคะสำหรับในการจัดงานประเพณีชักพระนะคะของเทศบาลเมืองราชวาดค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันอังคารที่27ตุลาคม2569นะคะณสวนกรมหลวงราชวัตรราชนครินทร์ค่ะค่ะท่านฟังคะในวันอังคารที่27ตุลาคม2569นะคะก็จะมีการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569นะคะณสวนกรมหลวงราชวัตรราชนครินทร์ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะคะโดยจะมีการจัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระการประกวดเรือพระนะคะและการแสดงศิลปวัฒนธรรมค่ะซึ่งจะมีกำหนดการดังนี้นะคะช่วงเวลา 7:30 น.ค่ะก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวนะคะเวลา 8:30 น.พิธีสมโภชเรือพระและรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกลองยาวตีโพนและมโนรานะคะช่วงเวลา 9:45 น.ค่ะก็จะเป็นในส่วนของพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระโดยจะเคลื่อนจากสวนกรมหลวงราชวัตรราชนครินทร์ไปตามถนนภูผาภักดีถนนจำรูนราถนนพิชิตบำรุงและจะสิ้นสุดขบวนหน้าสวนกรมหลวงราชวัตรราชนครินทร์ค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางที่เรือพระผ่านนะคะทางเทศบาลเมืองราชวัตรก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะและสำหรับวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ที่ประสงค์จะร่วมประกวดขบวนแห่เรือพระนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชวาดนะคะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันนี้นะคะวันที่12ตุลาคมวันสุดท้ายของการสมัครในเรื่องของการประกวดขบวนแห่เรือพระนะคะก็จะมีเงินรางวัล นะคะเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ 20,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะเงินรางวัล 15,000 บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะเงินรางวัล 10,000 บาทนะคะสำหรับท่านฟังที่สนใจนะคะในเรื่องของการส่งขบวนแห่ขออภัยค่ะขบวนของเรือพระนะคะแต่ละวัดนะคะแต่ละชุมชนต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชวาดนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของการสมัครในส่วนของการประกวดเรือพระนะคะค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์073511048ต่อ7ในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะประจำปีงบประมาณ2570นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะเกิดก่อนวันที่2กันยายน2511ค่ะหรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชวาดนะคะสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
600บาทนะคะ60ปีได้นักกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีว่านะคะเตรียมหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารนะคะสำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารค่ะสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธคสหรือธนาคารออมสินนะคะในกรณีที่มอบอำนาจนะคะให้กับลูกหลานก็นำหนังสือมอบอำนาจมารับได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมนะคะแล้วผู้สูงอายุจะต้องเซ็นมอบอำนาจด้วยนะคะผู้ที่รับมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะถ่ายเอกสารค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับในส่วนของการลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์073-512-088นะคะกองสวัสดิการสังคมค่ะและสำหรับการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเด็กแรกเกิดที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะมีทะเบียนบ้านท่านก็มาลงทะเบียนได้นะคะเพื่อที่จะรับเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็จะต้องมารับแบบคำร้องขอลงทะเบียนดร .01 ดร .02 นะคะได้นะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีหรือว่าดาวน์โหลดทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองราชบุรีได้นะคะสุทธิบัตรเด็กแรกเกิด1ฉบับค่ะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องนะคะลงทะเบียนหรือว่าบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทนะคะต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ประจำเดือนล่าสุดนะคะเอกสารประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะและสมุดบัญชีนะคะโดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรี073-512-088ในวันและเวลาราชการค่ะและในส่วนของการรับเบี้ยความพิการนะคะและผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะชื่อย้ายชื่อมาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีว่าในทะเบียนบ้านนะคะก็จะต้องมาลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะอันดับแรกนะคะผู้พิการรายใหม่ท่านจะต้องไปที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าท่านมีความพิการด้านไหนนะคะโดยเจ้าหน้าที่โดยแพทย์นะคะจะออกหนังสือนะคะรับรองความพิการของท่านจากโรงพยาบาลของรัฐนะคะหลังจากที่ได้หนังสือจากโรงพยาบาลของรัฐโดยแพทย์แล้วนะคะท่านจะต้องไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีนะคะเตรียมหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรทะเบียนบ้านนะคะถ่ายเอกสารอย่างละใบผู้พิการไม่สามารถที่จะไปสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีไม่สามารถไม่สะดวกไปก็มอบอำนาจให้ลูกหลานหรือว่าผู้ที่ท่านมอบอำนาจให้ไปนะคะก็ได้ค่ะเตรียมหลักฐานของผู้รับมอบก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจถ่ายเอกสารนะคะหลังจากที่ได้บัตรผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็มายังกองสวัสดิการสังคมนะคะเตรียมหลักฐานนะคะบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการทะเบียนบ้านผู้พิการนะคะและสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธ.ก.ส.หรือออมสินนะคะท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนผู้พิการนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะ073-512-088ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่นะคะและมาฟังข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

คนดีจะดีได้ดีที่การกระทำนะคะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเราค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีเพื่อสันติสุขและการพัฒนานะคะเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาดมานำเสนอให้ท่านฟังได้รับทราบกันนะคะค่ะท่านฟังคะท่านฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดหรือว่ากฎหมายในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถที่จะโทรปรึกษานะคะหรือว่ามาปรึกษาด้วยตนเองก็ได้นะคะที่กองนะคะที่งานนิติกรนะคะชั้น2อาคารด้านหน้านะคะเทศบาลเมืองราชวาดค่ะเรามีเจ้าหน้าที่นิติกร2ท่านด้วยกันนะคะที่จะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะหรือว่าจะโทรปรึกษาทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะ0735121 35ค่ะ0735325 30นะคะในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับในส่วนของการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทางเทศบาลเมืองราชวาดก็ขอความร่วมมือจากท่านผู้ฟังนะคะที่ไปพักผ่อนไปออกกำลังกายนะคะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชวาดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสวนร.5นะคะสวนกรมหลวงราชวาดราชนครินทร์หาดนราธิวาสนะคะริมเขื่อนท่าพญาสายไปออกกำลังกายหรือว่าพักผ่อนบริเวณที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็ขอให้ท่านได้ดูแลในส่วนของการรักษาความสะอาดด้วยนะคะขยะทุกชิ้นก็ขอให้ทิ้งลงในถังขยะเพื่อที่จะให้สถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนของจังหวัดราชวาดของเราสวยงามสะอาดตานะคะเป็นสถานที่สำคัญที่จะมีนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าชาวราชวาดเองหรือว่าในพื้นที่13อำเภอนะคะมาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั้ง13อำเภอของจังหวัดราชวาดของเรามาพักผ่อนมาซื้อของในตัวเมืองของจังหวัดราชวาดนะคะแล้วก็อาจจะมาพักผ่อนสถานที่ได้ประชาสัมพันธ์ก็จะทำให้เกิดความประทับใจในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่สะอาดสวยงามนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นแพะหรือว่าวัวนะคะแกะก็ขอให้ท่านได้กักขังผูกล่ามสัตว์เลี้ยงของท่านอย่าปล่อยให้เดินเพ่นพ่านบนถนนหรือว่าทางสาธารณะนะคะเพราะว่าจะมีโทษด้วยนะคะโทษปรับด้วยนะคะค่ะสำหรับผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระหว่างโทษปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะมาตรา53และมาตรา54ปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะก็ขอฝากไว้ในส่วนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะและสำหรับท่านที่บรรทุกสัตว์กรวดหินดินทรายสิ่งประกูลต่างๆนะคะทำให้ตกหล่นรั่วไหลปลิวลงบนถนนนะคะผู้ขับขี่รถบรรทุกจะต้องถูกปรับด้วยนะคะในส่วนของมาตรา55นะคะปรับไม่เกิน 3,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นท่านบรรทุกกรวดหินดินทรายต่างๆก็ต้องมีการป้องกันอย่าให้ตกหล่นรั่วไหลปลิวลงบนถนนนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่จำหน่ายสินค้าบนทางเท้าหรือที่สาธารณะนะคะบนถนนก็ต้องดูแลในส่วนของความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันด้วยนะคะผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ในส่วนของการปล่อยสัตว์เลี้ยงนะคะการบรรทุกกรวดหินดินทรายนะคะและการจำหน่ายสินค้าต่างๆบนทางเท้าและบนถนนที่สาธารณะค่ะค่ะท่านฟังคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอาหารสะอาด

ไม่มีแมลงวันตอมนะคะมันออกกำลังกายนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของท่านนะคะใช้เวลาแล้วแต่สภาพร่างกายของท่านนะคะท่านที่ผู้สูงอายุหน่อยนะคะก็อาจจะออกกำลังกาย30นาทีหรือว่าแข็งแรงหน่อยก็40นาที50นาทีหรือว่า1ชั่วโมงแล้วแต่สภาพร่างกายของท่านฝั่งนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายโรคต่างๆหรือว่าการที่ท่านมีสุขภาพไม่ค่อยดีก็ค่อยๆออกกำลังกายนะคะจาก20นาทีเป็น25นาที30นาทีนะคะสุขภาพดีไม่มีขายเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะและในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดวันละ8แก้วหรือว่ามากกว่านั้นนะคะงดอาหารที่มีไขมันนะคะอาหารรสเค็มอาหารรสเผ็ดและอาหารรสหวานด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการก่อโรคต่างๆนะคะสุขภาพดีไม่มีขายเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะสัปดาห์หนึ่งอาจจะใช้เวลาการออกกำลังกาย3วันก็ได้นะคะหรือว่า4วันนะคะจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันเสาร์นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากเราสุขภาพดีก็สามารถที่จะออกกำลังกายทุกวัน50นาทีหรือว่า1ชั่วโมงแล้วแต่ท่านนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายก็จะเห็นผลอย่างมากเลยนะคะที่ได้ออกกำลังกายและสุขภาพของเราดีปลอดจากโรคต่างๆค่ะค่ะสำหรับรายการเทศบาลของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณท่านฟังที่ติดตามรับฟังรายการเทศบาลของเราขอบคุณคุณแม่บนและน้องบาชาท่านฟังนะคะค่ะคิดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราค่ะน้ำหวานน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำคำไม่หวานซึ้งเท่าหนึ่งน้ำใจของคนเราที่มีต่อกันนะคะเราอยู่ด้วยกันในสังคมเพื่อนบ้านกันหรือว่าเพื่อนร่วมงานกันก็ต้องมีน้ำใจกันนะคะผิดนิดผิดหน่อยก็อภัยให้กันความสุขของเราก็จะเกิดขึ้นนะคะค่ะวันนี้ขอท่านฟังโชคดีมีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้และดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะขับรถก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าประมาทเด็ดขาดแล้วก็มีน้ำใจวันนี้ขอให้ท่านฟังเจอแต่สิ่งที่ดีๆสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง 9-2 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเข้าไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลาเดิมนะคะ 12:30 จนถึงเวลา 13:00 ทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะแน่นอนค่ะเรากลับมาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะซึ่งพี่ดาราเองก็จะประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามีนะคะภารกิจแรกเลยที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะก็เจอกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะภารกิจแรกวันนี้ติดตามรับฟังของนพค42นะคะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกำลังพลของหน่วยร่วมทำความสะอาดแล้วก็พัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณหน้าหน่วยแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามต่อการปฏิบัติงานและการเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของกำลังพลที่พึงมีในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประชาชนณ นพค42สำนักงานพัฒนาภาค4หมู่ที่3บ้านลีตอตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังคะนพค43ค่ะวันนี้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนพค43ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็ครายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและประมาณการที่กำหนดเพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยสำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปในการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็พัฒนาชุมชนให้ได้อย่างยั่งยืนณศูนย์การเรียนรู้นพค43สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะนพค45นะคะเมื่อวานนี้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคฉีดวัคซีนไถ่พยาธิและยาบำรุงโคสายพันธุ์พื้นเมือง2ตัวเจาะจมูกสนตะไพรโคสายพันธุ์พื้นเมือง1ตัวของนางสาวสุไรวันช่วงโชดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงสายพันธุ์โคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยผลการปฏิบัติงานนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณบ้านเลขที่265หมู่ที่11ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะสำหรับในส่วนของนพค42นะคะแล้วก็สุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ดำเนินการตรวจสอบและปรนนิบัติบำรุงเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด60แรงม้าจำนวน2ลำพร้อมยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนพค42เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.จังหวัดยะลาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดณนพค42สำนักงานพัฒนาภาค4หมู่ที่3ตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามีอีกหลายภารกิจเลยนะคะที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาติดตามรับฟังเพิ่มเติมช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงนะคะหยิบนำมาฝากคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงเก่าๆยินดีนะคะที่นี่073514552ค่ะ

ับเพลงเพราะๆค่ะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นที่นี่ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะติดตามรับฟังเพลงเพราะๆยุค90กันได้ในช่วงเวลานี้แหละค่ะฟังเพลงกันไปแล้วช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินกันต่อนะคะวันนี้เราจะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังในส่วนของนพค.42กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นพค.42จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่เร็วลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ติดตามระดับน้ำในบริเวณคลองอำเภอยะหาจำนวน2แห่งและแม่น้ำปัตตานีที่สถานีโทรมานสะพานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองยะลาจากภาพจากการพยากรณ์การเกิดฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยประเมินสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ระดับน้ำที่เฝ้าตรวจเพิ่มขึ้นแล้วเล็กน้อยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและพื้นที่คลองอาเซนและคลองสี่เซกในอำเภอยะหาตำบลยะหาอำเภอยะหาตำบลยะหาอำเภอยะหาแล้วก็สะพานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะภารกิจสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้ติดตามรับฟังภารกิจของนพค44นะคะเมื่อวานนี้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน10นายพร้อมรถประปาสนาม1คันเข้าดำเนินการผลิตน้ำดื่มเพื่อบริการให้กับประชาชนที่มารอรับเสด็จอันนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะก็ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะก็มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังถึงภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือว่านักรบสีน้ำเงินของเรานั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการนะคะหมดเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมอย่าลืมนะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่ได้ลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 13:03 จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอุทยานแห่งชาติบุโดสุไงปาดีครับ

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะก็พบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณค่ะกับรายการท่องไปกับอุทยานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะกับดิฉันอาริยะเฮมมันขจานาทีอุทยานแห่งชาติบูดูสุงไหปาดีในฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังค่ะซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่12ค่ะก็เป็นวันที่มีวันหยุดค่ะที่ติดต่อกันค่ะในช่วงปลายสิ้นเดือนนี้ค่ะก็ประมาณ4วันที่เป็นวันหยุดค่ะก็คือจะเป็นติดกับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันจันทร์ค่ะในช่วงปลายๆค่ะในช่วงวันที่23 24 25 26ค่ะดังนั้นค่ะช่วงเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่น้องๆหลายๆโรงเรียนค่ะมีการปิดภาคเรียนกันบ้างเล็กๆหน่อยๆค่ะก็จะเป็นที่ผ่านมาจะเป็นช่วงสอบที่เป็นสอบภาคเรียนทีนึงค่ะก็จะมีช่วงของวันหยุดเล็กๆหน่อยๆค่ะก็โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนก็คือเดือนหน้าค่ะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจจะมาเป็นครอบครัวค่ะหรือว่าแม้กระทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะมีน้องๆค่ะที่เป็นน้องๆ นักเรียนหรือว่านักศึกษาค่ะที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนค่ะก็จะมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกันค่ะดังนั้นค่ะก็จะทําให้สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่ค่ะก็คึกคืนเป็นพิเศษค่ะก็สับข้าวมาว่าอย่างหน่อยๆค่ะในช่วงปิดภาคเรียนทีนึงค่ะเมื่อมีนักท่องเที่ยวค่ะเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะผลพลอยได้ค่ะที่เกิดขึ้นค่ะก็คือรายได้ค่ะของพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่อาจจะก่อนหน้านี้อาจจะบุญกันค่ะว่าอาจจะว่าใครของใดอยากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเงียบค่ะแต่ว่าพออยู่ในช่วงตุลาคมค่ะก็ทำให้หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็จะคึกคักค่ะไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าค่ะก็จะยิ้มได้ค่ะอย่างหน่อยค่ะก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวค่ะการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนที่มีชาวบ้านค่ะนำอาหารนำขนมนำเครื่องดื่มมาจำหน่ายกันค่ะก็จะทำให้การท่องเที่ยวคึกคืนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ในสถานการณ์ค่ะในบ้านเราค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์ที่6ค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาค่ะก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะมีการรวมกำลังกันค่ะโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาค่ะก็จะสนองนโยบายทศหนึ่งเดียวค่ะมีการส่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตูนงาช้างค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข้าปูเข้าหญ้าค่ะลงพื้นที่บูรณาการรวมกับผู้นำชุมชนตำบลซีสะกระบืออำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกค่ะเพื่อที่จะเข้าสนับสนุนภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุบัติภัยอย่างด่วนค่ะโดยได้นำรถขวดสนามเคลื่อนที่ค่ะของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาค่ะรวมประกอบอาหารปรุงสุกไหมจำนวน 2,000 กองค่ะนำไปมอบให้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อที่จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ค่ะในจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งการส่งกำลังพลในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสนองตามนโยบายทศหนึ่งเดียวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่มุ่งเน้นร่วมพลังของทุกหน่วยงานกันในสังกัดเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6
ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ดังกล่าวค่ะสำหรับสถานการณ์ค่ะก็ถือว่าประชาชนค่ะในพื้นที่ค่ะก็มีความยากลำบากค่ะในการที่จะสัญจรค่ะดังนั้นหลายๆครัวเรือนค่ะก็จะมีการขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มค่ะดังนั้นค่ะก็ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาค่ะก็ได้มีการจัดทำโรงครัวสนามเคลื่อนที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยในภารกิจเร่งด่วนค่ะในการสนับสนุนขั้นพื้นฐานค่ะให้กับผู้ประสบภัยค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะก็ตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่มีพื้นที่ค่ะที่อาจจะประสบ อุทกภัยค่ะก็คนไทยค่ะไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะน้ำใจคนไทยค่ะก็จะมีหลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานค่ะที่ได้รวมด้วยช่วยกันค่ะอย่างตรงนี้ค่ะก็ถือว่าทางปากใต้ของเราค่ะนำโดยกำลังพลค่ะจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนง่าช้างค่ะที่อำเภอหัดใหญ่นี่เองค่ะและก็ที่อุทยานแห่งชาติเข้าปู่เข้ายาที่พัทลุงค่ะก็ได้มีการเดินทางค่ะไปยังจังหวัดนครนายกกันเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ถือว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ไม่นิ่งดูดายค่ะในการที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะให้กับประชาชนค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะจากอุทกภัยดังกล่าวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงค่ะกันสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะ

ค่ะฟังเพลงกันไปแล้วค่ะก็มาฟังเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะในเรื่องราวข้าวสารค่ะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะค่ะก็ที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ค่ะที่มีประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยค่ะก็จะมีหลายๆหน่วยงานค่ะที่ได้ระดมพลค่ะช่วยกันในการที่ช่วยเหลือประชาชนให้คลายจากปัญหาค่ะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ยังคงเดินหน้าระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะในการลงพื้นที่ค่ะก็ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการลงพื้นที่ในการฟื้นฟูและก็ทำความสะอาดค่ะล้างน้ำหลดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมุ่งเน้นการเก็บกวาดคนใหญ่สิ่งของเศษวัสดุและก็สิ่งสกปรกค่ะที่ตกค้างในพื้นที่เพื่อคืนความสะอาดและก็ให้ประชาชนค่ะได้รับอนามัยที่ดีค่ะให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในระยะเวลาค่ะที่เจ้าหน้าที่ได้รวมพลช่วยกันค่ะก็มีการสนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารที่สุกไหมค่ะหรือว่าการรวมกันรวมพลังกันในการทำความสะอาดค่ะก็จะมีหลายจุดด้วยกันค่ะที่เจ้าหน้าที่ค่ะได้กระจายกันไปในพื้นที่ค่ะที่ประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยค่ะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการช่วยกันประจำจุดที่เคหะหล่มเกล้า33ค่ะก็มีการจัดเตรียมเรือขนส่งอาหารและก็สิ่งของที่จำเป็นค่ะเข้าไปให้ประชาชนค่ะอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เข้าถึงยากหรือกลุ่มเปาะบางค่ะก็จะมีการช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะและก็ในสถานที่หลายๆสถานที่ค่ะที่ยังคงมีสถานการณ์ค่ะที่จะต้องจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีการกระจายกำลังค่ะเพื่อที่จะสอดส่องดูแลเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะได้รับความสุขกลับไปค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะก็จะมีการช่วยกันค่ะในการที่ให้ประชาชนค่ะได้

ที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะก็เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้นำน้ำดื่มบางค่ะแล้วก็มีการให้ถุงยางชีพบางค่ะให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่บ้านหน้าหลวงและก็บ้านยางเดียวค่ะที่ประสบอุทกภัยค่ะก็จะมีการร่วมมือกันในหลายๆไฟล์เลยค่ะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ค่ะจากเขตรักษาปันสัตว์ป่าภูหลวงด้วยค่ะที่จังหวัดตรงนี้ค่ะก็จะมีการช่วยเหลือชาวบ้านค่ะในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะก็นำก็ได้มีการท่วมไปหลายๆจังหวัดเลยค่ะในการกระจายพื้นที่กันไปค่ะตรงนี้เจ้าหน้าที่ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีค่ะก็ได้ให้การช่วยเหลือค่ะในพื้นที่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะบางพื้นที่ค่ะก็จะมีน้ำท่วมแล้วก็ฟื้นฟูกันไปเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะบางพื้นที่ก็ฝนเพิ่งเริ่มจะตกค่ะก็คาดว่าเดือนหน้าหรือว่าเดือนถัดไปค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำปริมาณน้ำที่ค่อนข้างที่จะมากเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะก็เป็นปกติค่ะในช่วงฤดูฝนในส่วนของจังหวัด3จังหวัดบ้านเราค่ะก็ช่วงพฤศจิกายนธันวาค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฤดูที่ฝนตกหนักตลอดทั้งสองเดือนเลยแล้วก็อุทยานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็จะมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะก็ในส่วนของอุทยานแห่งชาติดูสงไห้ป่าดีค่ะก็จะเริ่มมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวค่ะในวันที่1พฤศจิกายนในเดือนหน้าค่ะไปจนถึงวันที่25ธันวาคมค่ะแล้วก็พื้นที่ของอุทยานในจังหวัดนราธิวาสในบริเวณใกล้เคียงค่ะก็จะหรือมีการปิดเช่นกันค่ะก็จะมีการประกาศกันอีกทีนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันไปแล้วค่ะเราก็จะมาอยู่กับรายการท่องไปกับอุทยานกันต่อค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเร่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำและเตรียมศูนย์พักพิงนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหารปลัดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทั้ง13อำเภอร่วมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องประชุมพระพิสัยสุนทรการศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยจังหวัดนราธิวาสได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนและสื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาพร้อมประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสโครงการชลประทานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและอำเภอทั้ง13อำเภอร่วมประชุมประเมินแนวโน้มสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีกำหนดลงพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อติดตามความพร้อมในการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศข่าวจากประเทศตุรกีประเทศตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสังคมออนไลน์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดสารเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์จบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

ท่านกำลังอยู่กับรายการท่องไปกับอุทยานอยู่ค่ะหลังจากพักฟังข่าวในช่วงข่าว 13:30 นแล้วก็ฟังเพลงกันไปแล้วค่ะทุกค่ะฟังข่าวกันไปแล้วค่ะก็มาฟังเรื่องราวดีๆในเรื่องราวข่าวสารของอุทยานกันต่อค่ะซึ่งช่วงนี้ค่ะเราก็จะต้องเกาะติดกับสถานการณ์ที่อาจจะทำให้บางพื้นที่ค่ะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ค่ะสิ่งที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆหน่วยงานค่ะจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆค่ะที่ผ่านมาก็สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาค่ะก็ได้มีการเดินหน้าการในการที่จะช่วยเหลือโดยนำรถขวดสนามเคลื่อนที่ค่ะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยค่ะในพื้นที่นครนายกค่ะโดยนำกำลังพลค่ะจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาจางจังหวัดสงขลาค่ะและก็อุทยานแห่งชาติเข้าปู่เข้าหย่าจังหวัดพัทลุงค่ะก็ช่วงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่ค่ะก็จะมีเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือค่ะอีกภารกิจนึงค่ะก็จะเป็นภารกิจค่ะที่การให้ความช่วยเหลือค่ะกับประชาชนค่ะที่เกิด อุทกภัยเช่นกันค่ะตรงนี้ค่ะก็ได้รับข่าวสารค่ะว่าล่าสุดค่ะอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ธรรมชาติและก็อุทกภัยค่ะส่งผลให้พื้นที่บ้านผักรับรองนักท่องเที่ยวตลอดจนถนนและก็เส้นทางสัญจรบางช่วงชำรุดเสียหายค่ะจนไม่สามารถใช้การได้ตามปกติค่ะทำให้อุทยานจำเป็นจะต้องเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าสำรวจความเสียหายค่ะและก็วางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนและก็คืนความปลอดภัยและก็คืนทัศนียภาพอันสวยงามให้สวยงามค่ะให้กลับมาสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งนึงค่ะก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะก็ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างและก็เคลียร์พื้นที่ในจุดต่างๆค่ะโดยมุ่งเน้นการซ่อมแซมบ้านพักนักท่องเที่ยวค่ะและก็ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่ะตลอดจนฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดก่อนการเปิดให้บริการอีกครั้งนึงค่ะซึ่งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญค่ะดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะจึงมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวค่ะที่ผ่านมาค่ะในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจนกว่าสถานการณ์ค่ะจะคลี่คลายตามปกติค่ะก็ทางอุทยานก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งนึงค่ะก็หลายๆพื้นที่ค่ะก็จะมีสถานการณ์อุทกภัยข่าวมาค่ะเพราะว่าในฤดูฝนก็จะทำให้พื้นที่ค่ะก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากบางมีต้นไม้หักล้มบางมีน้ำท่วมบางค่ะตรงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ค่ะก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะก็ทางบ้านเราค่ะตอนเช้าในจังหวัดพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบางพื้นที่ค่ะก็ได้มีฝนฟ้ามีฝนโปรยลงมาค่ะจากอำเภอบ้าเจาะยี่ง้อก็มีฝนค่ะเมื่อตอนช่วงประมาณ11:00 นค่ะก็ดังนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะที่เดินทางค่ะก็จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์สำรองกันไว้บ้างค่ะในการเดินทางค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปค่ะเวลาออกไปซื้ออาหารหรือว่าไปซื้อเครื่องดื่มหรือว่าไปจับจ่ายตลาดค่ะก็จะมีอุปกรณ์กันฝนไหวก็ดีเหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะท่านผู้ฟังค่ะ

ค่ะฟังเพลงกันไปแล้วค่ะก็มาฟังเรื่องราวดีๆค่ะในเรื่องราวของอุทยานกันต่อค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่ปิดภาคเรียนค่ะแล้วก็น้องๆ นักเรียนค่ะก็นิยมค่ะเข้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวกันมาค่ะในตอนนี้ดังนั้นทางอุทยานหลายๆอุทยานค่ะก็จะมีโครงการนึงค่ะที่เป็นโครงการที่ต้องข้อความร่วมมือค่ะจากนักท่องเที่ยวค่ะให้นักท่องเที่ยวค่ะมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะโครงการขยะขึ้นทิ้นค่ะซึ่งเป็นโครงการค่ะที่ถูกอุทยานเลยค่ะจัดขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวค่ะมีความรักและก็รับผิดชอบค่ะต่อสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่เข้าไปท่องเที่ยวค่ะโดยมีการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะในการที่จะนำขยะกลับบ้านค่ะเป็นโครงการขยะขึ้นทิ้นค่ะแล้วก็อีกโครงการนึงค่ะก็คือโครงการ Zero Food Waste ค่ะเปลี่ยนเศษให้เป็นศูนย์ค่ะก็คือเศษอาหารที่นักท่องเที่ยวนำเข้ามาอาจจะเป็นข้าวหรือว่ามีกับข้าวมีแกงมีปลามีไก่แล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารเปียกค่ะก็ทางอุทยานค่ะก็ต้องข้อความร่วมมือนักท่องเที่ยวค่ะที่นำอาหารเข้ามารับประทานในส่วนของเลี้ยงท่องเที่ยวของอุทยานค่ะก็อยากจะให้นำเศษอาหารกลับบ้านไปด้วยค่ะเป็นการดียิ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทิ้งเศษอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นเศษผลไม้ค่ะหรือว่าเศษปลาเศษไก่ค่ะตรงนี้เกรงว่าพอตอนช่วงกลางคืนค่ะก็จะมีสัตว์ค่ะที่อาจจะออกมาหากินค่ะถ้าเกิดว่ากินเศษอาหารไปแล้วค่ะก็เกรงว่าจะสั่ง อันตรายกับสัตว์ด้วยค่ะเพราะว่าเศษอาหารอาจจะรวมไปถึงที่เป็นถุงหรือว่าเป็นกระป๋องค่ะตรงนี้ค่ะบางทีก็สิ่งเศษอาหารก็อาจจะมีแบบขวดน้ำปะปนกันมาด้วยค่ะพอได้กินอาหารเศษสัตว์ก็จะแยกไม่ถูกค่ะว่าตรงไหนเป็นอาหารตรงไหนเป็นฟ้ากระป๋องหรือว่าขวดกระป๋องตรงนี้ค่ะคือสัตว์ก็จะกืนเข้าไปก็มีหลายตัวอย่างแล้วค่ะที่เราได้เห็นสัตว์ค่ะอาจจะขับอะไรขับกระป๋องปากระป๋องเข้าไปค่ะก็ค้างอยู่ที่ปากค่ะบางทีก็ขับขวดน้ำค่ะก็บางทีก็สัตว์ก็คือกินไข่ไก่กับทุ้งอะไรพันเนี้ยค่ะทุ้งพลาสติกอะไรไข่กับมีเศษของพลาสติกติดอยู่ตรงนี้คือจะสร้างอันตรายกับสัตว์ด้วยแล้วก็ทางที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะเศษอาหารเราก็สามารถที่จะนำไปให้สัตว์ที่บ้านได้ที่เราเลี้ยงไว้ค่ะอาจจะเป็นเปลือกแตงโมหรือว่าจะเป็นเปลือกสับปะรดค่ะหรือว่าจะเป็นเศษวัวป่ากลางป่าตรงนี้ค่ะก็สัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้พลอยได้กินด้วยค่ะไล่ทันค่ะที่ว่านำปลามาค่ะคนที่เขาเป็นคนรักแมวก็จะนำกลางป่าหรือว่าเศษของป่าค่ะไปให้กับแมวตรงนี้เป็นการดีมากมากเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ว่าอย่างหน่อยค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแต่ว่ายังคํานึงถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหน่อยก็คือจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวค่ะไม่ส่งกลิ่นด้วยแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ค่ะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวทุกคนเลยค่ะอยากจะให้ปฏิบัติแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นกฎระเบียบของอุทยานค่ะที่อาจจะดูแล้วทำได้ก็แต่ละข้อก็คือทำได้ค่ะเพราะว่าอย่างหน่อยๆก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นกันทิ้งขยะค่ะเราก็จะต้องทิ้งขยะที่อุทยานเตรียมไว้ก็คือทั้งขยะแต่ละประเภทก็มีการแยกประเภทให้เรียบร้อยทางดีๆก็คือต้องทิ้งตาม
ทั้งขยะที่ทางอุทยานเหยียบปัดเพจไว้ให้เท่านั้นค่ะและก็ที่ผ่านมาค่ะก็มักจะเห็นนักท่องเที่ยวค่ะที่อาจจะไม่ค่อยทิ้งขยะที่เป็นการเหยียบขยะสักเท่าไหร่ค่ะตรงนี้ทางรายการจะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการไปด้วยก็ได้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไปท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวในเมื่อสถานที่ท่องเที่ยวเขาจัดทั้งขยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวค่ะเสียเวลาสักนิดนึงค่ะในการเหยียบขยะลงทั้งตามที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวเขาจัดไว้ค่ะที่มีทั้งขยะเหยียบประเภทค่ะก็ถือว่าอย่างน้อยเราไปท่องเที่ยวเราก็สามารถที่จะทำคุณประโยชน์ค่ะให้กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆค่ะค่ะก็ตรงนี้ค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือค่ะทุกๆคนเลยค่ะที่ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ใช่เฉพาะอุทยานก็ได้ค่ะค่ะก็มองเวลาแล้วค่ะก็กายจะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับรายการท่องไปกับอุทยานค่ะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังกันไหมค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณค่ะกับดิฉันอริยะเฮมันขจานาทีอุทยานแห่งชาติบุดูสุงไหปาดีในฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่ะวันนี้ก็ขอลาด้วยเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงว่าฝากเฟนพุ่มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:04 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา15:06ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจะเปิดโลกคนพิเศษค่ะ

สพป.นราธิวาสเปิดกิจกรรมวันศาสตร์ไทยเดือน10สืบสานประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นวันศาสตร์ไทยเดือน10ประจำปี2569ณวัดประดิษฐ์บุปผาโดยมีนายประกาศสว่างวงศ์และนายอารีสุดาชมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2นายคณิตพงษ์พันโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมท่ามกลางความร่วมมือของคณะกรรมการหมู่บ้านวัดโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับขนมพื้นบ้านประจำเดือน10และการแข่งขันกินขนมเดือน10หรือกินกือต้มพร้อมมอบรางวัลเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างทั้งความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนวัฒน์นายสมพงษ์แสนโคตรกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวใต้ให้คงอยู่แล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญสะท้อนแนวคิดบวรบ้านวัดโรงเรียนที่ทุกฝ่ายต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามให้กับเยาวชนดังคำที่ว่าเพราะการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในห้องเรียนหรือโรงเรียนเท่านั้นการจัดกิจกรรมนี้จึงยังมีส่วนช่วยให้เด็กๆเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้คนในสังคมช่วยเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศข่าวจากประเทศออสเตรเลียรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียเปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมนจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์เรามีนัดกันเป็นประจำทุกๆวันวันนี้เจอกันนะคะวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569กับเพลงเพราะๆเรื่องราวดีๆหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปสำหรับวันนี้นะคะกับเพลงเก่าบ้างนะคะเป็นเพลงแรกที่มาทักทายคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ายังคงค้างคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องๆแนะนำกันเข้ามานะคะจากแหวงเมื่อวานนี้ก็เลยจัดให้วันนี้ยังติดค้างกันอยู่นะคะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ไม่ว่าจะ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ฟังกันไปแล้วอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะคะวันนี้ติดตามรับฟังทางช่องไหนชัดเจนหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะยังคงจะต้องติดตามเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศเหมือนเดิมนะคะคุณฟังซึ่งในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสเนี่ยเตือนรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนายรอบันคารโอรสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มได้รับผลกระทบในช่วงวันที่วันนี้นะคะ12ตุลาคมถึงในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมอ่าวไทยสำหรับพยากรณ์อากาศจังหวัดนราธิวาสวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะยี่งอรือเสาะสีสาครจะแนะสุขิรินแล้วก็แหวงนะคะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ปริมาณฝนสะสมระหว่างวันที่1ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าอำเภอสุไหงโกลกมีฝนสะสมสูงสุด 305.2 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอศรีสาคร 207 มิลลิเมตรอำเภอแหวง 210 มิลลิเมตรแล้วก็อำเภอเจาะไอร้อง 175.2 มิลลิเมตรตามลำดับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็บริเวณเชิงเขาส่วนชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หลายเรื่องนะคะที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่49นะคะก็ผนึกทหารช่างที่15เร่งซ่อมสะพานบ้านไอเบอร์แต่รองรับน้ำหลากด้วยนะคะเดี๋ยวหลายเรื่องที่เราจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะบอกแล้วว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงเก่าหรือว่าเพลงใหม่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะมีอะไรที่อยากจะให้พี่ลาลาประชาสัมพันธ์ก็อย่าลืมนะคะพูดคุยกันได้หลังไมค์0735145522ค่ะ

ว่าจะมีน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ตั้งชุดปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทุกมิติแล้วนะคะวันนี้ที่ห้องประชุมพระพิสัยสุนทรการศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างกระทันหันซึ่งมักจะทำให้วงโซ่ประทานอาหารหยุดชะงักแล้วก็ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงอาหารได้ภายในช่วงค่ำคืนดังนั้นนะคะทุกจังหวัดจึงต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางผู้ประกอบการและเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งผลิตทางพืชผลและก็ทางการเกษตรและเนื้อสัตว์ตลอดจนช่องทางการกระจายสินค้าจะยังคงสามารถเชื่อมโยงแล้วก็จัดหาวัตถุดิบมาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งรัดกระบวนการประกาศพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้นำเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการระดมเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะต่างๆเช่นเจ็ตสกีเรือหรือว่ารถบรรทุกมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้ทั้งนี้นะคะก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การจัดหาถุงยังชีพแต่ต้องนำมาใช้บริหารจัดการแล้วก็ระดมทรัพย์กำลังในทุกด้านอย่างคุ้มค่าเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะคะหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้กำชับให้ทุกชุดปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานรวม7ชุดได้แก่ชุดที่1ด้านกำลังพลแล้วก็เครื่องมือมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบชุดที่2ในด้านการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคมีนายชาคริตสุรณกุลรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นหัวหน้าชุดที่3ด้านการเตรียมระบบขนส่งแล้วก็คมนาคมมีนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นหัวหน้าชุดที่4ในด้านการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดวัดมัสยิดที่นายกฤษณนันท์กำไรนะคะรองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นหัวหน้าชุดที่5ในด้านการดูแลศูนย์พักพิงมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นหัวหน้าชุดที่6ในด้านการบริหารจัดการเงินแล้วก็การใช้เงินทดรองราชการโดยมีสำนักงานคลังจังหวัดและฝ่ายการเงินของสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสรับผิดชอบนะคะแล้วก็ชุดที่7ในด้านการประสานงานกับมูลนิธิต่างๆโดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นหัวหน้าชุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้กำชับให้แต่ละชุดกำหนดแนวทางปฏิบัติแล้วก็ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทุกด้านสามารถที่จะระดมทรัพยากรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและทั่วถึงโดยมุ่งลด
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะ

ะซึ่งท่านผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันไปด้วยเรื่องของน้ำท่วมนะฝนตกยังไงก็อยากจะให้ติดตามเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันไปด้วยนะคะพักฟังเพลงกันต่อค่ะวันนี้เพิ่มเติมมาได้นะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรพี่เลลายินดีนะคะสื่อสารมาได้เลยติดตามรับฟังทางช่องไหนนะคะหรือว่าใครมีอะไรดีๆที่อยากจะให้พี่เลลาประชาสัมพันธ์เรื่องที่มีประโยชน์เรานะคะเราจะรับสายหลังใหม่นะคะทุกฟังสำหรับคุณฟังที่สื่อสารกันเข้ามาครึ่งชั่วโมงหลังเรามีเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณฟังกันต่อช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าเธอใส่เสน่ห์ลงไปหรือเปล่าค่ะ

ันส่งท้ายปีเก่าเรามาทิ้งสิ่งต่างๆในอดีตไว้ข้างหลัง

ับอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆดาริกาสายค่ะก็มีคนแอบมาส่องในห้องส่งนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแอบฟินฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยจัดให้สำหรับคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฝากให้คุณนายเจี๊ยบด้วยนะคะพี่เจี๊ยบบอกว่าชอบมากเลยเพลงนี้นะคะฝากให้เป็นพิเศษสำหรับทุกคนด้วยที่กำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มืดมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะคิดว่าไม่นานเกินรอฝนก็ตกลงมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังกันไปด้วยนะฝนตกก็ต้องระมัดระวังเป็นไปได้ก็ป้องกันไว้ก่อนที่ฝนจะมานะคะอุปกรณ์นะอุปกรณ์การป้องกันฝนแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยตอนนี้ต้องระมัดระวังกันไปด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้16นาฬิกากับอีก43นาทีค่ะคุณผู้ฟังเรามีเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังในครึ่งชั่วโมงหลังของรายการนะคะต้องขอบคุณสำหรับทุกสายด้วยนะคะที่สื่อสารกันเข้ามาแล้วก็มีข้อความด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากำลังติดตามรับฟังรายการแถวแว้งสุไหงปาดีตอนนี้ฝนมาแล้วนะคะแต่ว่าในตัวเมืองนราธิวาสก็ถามถึงกันเข้ามานาราธิวาสฝนยังไม่มาแต่ว่ากำลังเดินทางมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามืดมาหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกร็ดความรู้สักครู่นึงค่ะเลือกหนึ่งงานเพลงที่มีชื่อว่าใจฉันตามเธอไปอีกหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะ

หนึ่งกันเพลงนี้ค่ะใจฉันตามเธอไปตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะมืดมาแล้วได้ข่าวว่าแถวยี่งอฝนก็มาแล้วนะคะขอบคุณทุกสายที่รายงานบรรยากาศในหลายๆพื้นที่ในวันนี้ด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมืองนาราธิวาสก็คงจะมาถึงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะทิ้งท้ายคุณผู้ฟังนะคะพี่ดารามีอีกหนึ่งเรื่องฝากกันไปด้วยเรื่องนี้นะคะอย่าชะล่าใจรวมโรคฮีทที่มากับหน้าฝนรู้ไว้ป้องกันก็ดีนะคะโรคที่มากับฝนกับหน้าฝนที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือไปถึงโรคที่มีพาหะแล้วก็เชื้อโรคแพร่กระจายได้ดีในช่วงนี้ก็คือโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนนะคะไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าต่อมทอนซิลอักเสบอุจจาระร่วงเฉียบพลันเยื่อบุตาอักเสบหรือว่าตาแดงค่ะไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคมือเท้าปากนะคะนอกจากแล้วในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพด้วยการล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำที่สะอาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยนะคะหากว่ามีไข้สูงอ่อนเพลียมากหายใจลำบากอาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวต่อเนื่องหรือว่ามีอาการผิดปกติที่รุนแรงควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมด้วยนะคะก็ฝากคุณฟังกันไปด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์นะคะก็เหลืออีกเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะเวลาที่เหลือเดี๋ยวจะให้คุณฟังได้รับฟังเพลงกันต่อแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในวันพรุ่งนี้16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาทิ้งท้ายกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่รักดีกว่าฝากให้ทุกคนด้วยโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา17 นาฬิกาต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราครับ

วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินนี่เทเดนยาวนะครับพี่ยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนหมู่บ้านคุณผู้ฟังพบกันวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังเนาะคือแหล่งกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่หยิบมาฝากกันด้วยวันนี้มาพบคุณผู้ฟังนะพื้นเทไหนฝนตกแล้วบอกเล่ากันด้วยนะกับบอกกันมาในหลายๆพื้นเทนะว่าตกเลขคือเที่ยงนู่ห้านั่นซึ่งน้องเมื่อวานในส่วนของเทน้องแต่งนี่นะคุณผู้ฟังรกแรกรกแรกนะนะให้พอใดเปียกแบบรกแรกเป็นนี่แหละคุณผู้ฟังนะพอใดเป็นวัดนะกันลงเพราะว่าในช่วงนี้ต้องติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเรื่องนี้เรามากินเหล่งกันเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวนาวากันช่วงหน้าคุณผู้ฟังช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนเนาะกับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเรามากินเหล่งกันค่ะ

กับงานเพลงเนาะที่ฝากกันไปในช่วงนี้มากระแล่งกันต่อฮานันบอกแล้วว่าต้องติดตามยังใกล้ชิดคุณผู้ฟังเนาะสำหรับพยากรณ์อากาศและขอบคุณสำหรับคำบอกฮานันบอกว่ายิงงอกระตอกว่านั้นลำพูกระตอกนะก็นี่พื้นที่ไหนบอกเขากันมาได้คุณผู้ฟังนะสำหรับในส่วนของเพื่อก่อนอากาศคุณผู้ฟังนะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกของออกฉบับเท8แล้ว5คุณผู้ฟังนะเลขตี5เลขเดียวนี่นะเตือนเรื่องของฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ยังฝนกระทบจนถึงโปรกชาคุณผู้ฟัง12 13ตุลาคมนี้ฮะนะเขาว่าย่อมความกดอากาศสูงกับมวลอากาศเย็นนั้นนะจากจีนโดนมาปกคลุมประเทศไทยว่าเด้อคราวนี้นะทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัดนำความชื้นเข้ามาอ่านี่มาปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ว่าหึนั้นก็ทำให้ในช่วงวันที่12 13ตุลาคมนี้นั้นนะยังฝนตกหนักถึงหนักมากนะตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาตานียะลาและก็นราหึนะกับว่าให้พี่น้องประชาชนนําบื้อยัดแล้วว่าเน้อบื้อยัดทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนเทตกสะสมเพราะอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะแล้วกันโคลนถล่มนะบริเวณเชิงเขาด้วยนั่นก็ให้บื้อยัดว่าสําหรับชาวเรือช่วงนี้นะให้เดินเรือด้วยความบื้อยัดว่าเด้อฮะนั่นละก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนี่ส่วนเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศบอกแล้วว่าเราต้องติดตามคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามืดงําทั้งวันนั่นนะแดดไม่ออกที่งำงำทั้งวันแล้วก็รอกเล็กรอกเล็กยกพินันแหละคุณผู้ฟังนะให้พอเท่าเดียวว่ารำคาญนะถ้าว่าตกบูมาเลยนะตกลงมังห้าย้ายหนึ่งก็หยุดเสียแล้วฮือนะแต่ถ้ารอกเล็กรอกเล็กไม่หาโดยสารว่าไม่รบอะไรจะหยุดนะถ้าโยนในร่มกันไม่เปียกหาว่าไม่หนักทีถ้าออกมาหนอกออกมากลางแจ้งอะไรนะเปียกโยนนั้นเฮ้อนะกันตัวเมื่อว่าฟากนะพื้นเทไหนช่วงนี้ก็ต้องบื้อยัดต้องกระลาเลตัวเองเนาะใครเทกระไดท่วมอันนี้ก็ต้องบื้อลาเลได้แล้วไว้ไรแล้วยิบพอยิบขึ้นเทสูงได้มั่งอะนะก็ต้องกระลาว่าเป็นนั่นด้วยนะต้องกระลาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยจะได้ไม่เสียหายมากคุณผู้ฟังบางครั้งบางคราวนะเราก็ไม่ยากใจจีให้เกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนั่นนะเอาแค่ไม่ต้องเสียหายมากนั่นยังว่าตู้เย็นถ้าสูงเท่าไหร่ยกได้ก็พ่นน้ำก็ต้องข้อคุณผู้ฟังห้ามไม่จมทีนั่นไม่ต้องเสิร์ฟไม้นะว่าตู้เย็นก็ไม่ใช่ทกแล้วคนว่าตู้เย็นเครื่องซักผ้านี่เสิร์ฟไม้ได้ทุกปีเพราะไอ้น้ำจมทุกปีนั่นก็ว่ากันไปกันไอ้ใหญ่ใจเทกระดาษได้ก็กระดาษแข็งได้เนินๆได้ไม่กึดโจนั่นแต่ถึงพยายามถึงเวลาเขาเนินเนาะกันฝากกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนอย่างเราอื่นๆว่ากันต้อนเลยนะช่วงหน้าช่วงนี้นี่เบิกเพลงเห็นก็เล่าคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงฝากในช่วงนี้เนาะ

กับงานเพลงนะฝากกันไปกันแรงถึงฝนแล้วกันเบิกเพลงเกี่ยวกับฝนให้ฟังซะแล้วนะมากันแรงกันถึงเรื่องราวของข้าวกันต่อกับกินเจ้คุณผู้ฟังฮะดันหลายๆคนนี่กันเริ่มกินมั้งแต่วันแรกฮะหลายคนมากินมั้ง3วันยาบางคนว่าจะกินให้ครบนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้มีเฮ้อนะสาว่าจักพอห่มไม่กี่รอดว่า

มาเป็นนั่นเลยเนาะสำหรับเทศกาลกินเจคุณผู้ฟังนะ 10-18 ตุลาคมนี้นะศาลเจ้าโกลิ้งจีกันเขาก็เปิดโรงทานนะให้กินกันนะสำหรับอาหารเจ3มื้อเลยคุณผู้ฟังช่วงเช้ากับตี 7-18 ครึ่งนะช่วงเที่ยงกันตี 11 ครึ่งอยู่ถึงตี 1กับช่วงค่ำก็คือตีเซจนถึงตี 6ค่ะการสำหรับในส่วนของโรงทานกับไปกันได้คุณผู้ฟังนะตลอด9วันว่าใครเถอะบอกว่ายากจีหลบมากินเทเรนนะนั่งกินคนเดียวและซีรีส์นั้นหรือว่าจะกินกันทั้งเรนหันกระว่ากันไปและสั่งมาเป็นชั้นเลยคุณผู้ฟังนะคนเดียวก็ 1,350 ถ้าทาทั้งเรนก็ 3,000 ใครอยู่ในเขตอำเภอเมืองนี่ส่งฟรีถึงหน้าเรือนหัวนั้นสะดวกไปเลยคุณผู้ฟังเนาะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ศาลเจ้าโกนลิงจีค่ะหรือว่าจะร่วมทำบุญธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี9053120890ค่ะชื่อบัญชีกันมูลนิธิศาลเจ้าโกนลิงจีค่ะก็ฝากกันด้วยเนาะนี่สนเรื่องราวของเขาที่ฝากคุณผู้ฟังกันกับเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะขอมาจัดไปค่ะ

กับงานเพลงน้องบอกแล้วว่าทุกๆผลงานเพลงขอมาจัดให้กันอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวค่ะนะเรามากันแหล่งกันเรียกได้ว่าสำหรับเล็กหวานนี่นะหลายๆคนก็ไปวัดนะกับทรงตายายคุณผู้ฟังนะการคราวนี้ไปพบพี่น้องคุณผู้ฟังจากพุทธโธจากพุทธังนะเพราะว่าปีนึงนี่พบกันหุ่นทรงหุ่นยาก็ว้าวกันนี่ไม่ต้องกินแรงถึงคุณผู้ฟังนะบางพื้นที่ก็จัดง่ายบางพื้นที่ก็จัดกันเอี้ยเอี้ยยาก็ว่ากันไปเรื่องผู้ฟังเนาะการก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีเนาะของภาคใต้คุณผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของสถานีต่อไปนั่นนะก็คือจักพระนะฮะนะว่าบางพื้นที่ว่าหลักพระบางพื้นที่แต่ว่าในส่วนของบ้านเราคนรุ่นมากที่จักพระนั่นแหละนะการออกพรรษาคุณผู้ฟังข้าวก็คือตกออกก็คือต้มห่านะคือละห่าพร้าวคือละห่าคือเหนียวเอาไว้ยังเลยมีแต่เหลือนั่นนะเราก็คือละเลื่อยใบพ่อกันล่าหรือมือฟังนะทำคือต้มลูกโยนนั่นนะไว้ใช้เรือพระกันล่าอ่ะนะเขาบอกว่าอย่างนะงามเหมือนเรือพระไหนก็ว่าเป็นนั่นมือฟังเนาะงามเหมือนเรือพระก็เหมือนเป็นคำเปรียบเทียบอ่ะเปรียบเปรยคุณมือฟังนะว่าเรือพระนั้นงามเลยนะกระแป้งว่าช่วงนี้นี่นะคุณผู้ฟังนะแต่ละวัดนี่กรรมการวัดนะกรรมผู้ใหญ่ผู้ช่วยกรรมการนี่เรียกได้ว่าประกากันได้มือช่วยกันนะรวมไปถึงบรรดาลูกบ้านต่างๆคุณผู้ฟังเทกราแป้งเรือพระนั่นเดียวมาจากพระในวันออกพรรษานั่นเลยนะก็เรียกว่าทำกันนะห้ามรุ่งห้ามค่ำมาคุณผู้ฟังเนาะก็เรียกว่าเป็นการรวมพลังนั้นความสมัครสมานความสามัคคีภายในชุมชนคุณผู้ฟังเนาะซึ่งแต่ละปีนี่กันเรือพระงามๆเพียนั่นนะก็ว่ากันไปกับทะเลเลยเนาะทะเลกับผลงานเพลงนั้นขอมาจัดไปคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าถูกๆผลงานเพลงขอมาเบิกให้แน่นอนค่ะกับผลงานเพลงนี้เนาะเบิกให้ในช่วงนี้เลยจ้า

ั่นแหละเนาะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงบอกแล้วว่าขอมากับเบิ้งไห้เลยนะแล้วก็เวลากะจิหมดคือแรงกะจิคือแรงเฮ้อนั่นนะเอาเป็นว่าค่อยกันแหละพวกชาวเลยนั่งแรงวันเน้นในกะทันคุณผู้ฟังเนาะก้าวในส่วนของเพลงอันนั้นลาคุณผู้ฟังกับงานเพลงนี้แม่ป้าสาไก่ว่าถ้าฝนตกก็น้ำตาเริ่มจะซึมหมดเลยนกแดงเอ้ยนะตัดยางให้ไม่ได้ก็การเฮ้อนะเพราะว่าลูกไม้กระทุกนี่ฝนซาฟ้าใสเออนั่นนะให้มีฝนซาซาฟ้าใสใสสักทีนะฮะนั่นเอาเป็นว่าน้องแตงลาคุณผู้ฟังกับซองผลงานเพลงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณอยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันในทุกๆวันเนาะน้องแตงลากันก่อนดูแลสุขภาพกันทั้งเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:30 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลค่ะมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบในทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการค่ะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนค่ะครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569รัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนายเอกภพกล่าวว่าล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนค่ะครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวม650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านครัวเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามค่ะนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะโดยนายเอกภพกล่าวว่าภายหลังจากประกาศมาตรการสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลเร่งรัดคือการทำให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะซึ่งโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบรายชื่อและแก้ปัญหาคอขวดในขั้นตอนจ่ายเงินโดยเร็วค่ะซึ่งนายเอกภพกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่บ้านเรือนอาชีพเกษตรกรไปจนถึงธุรกิจ สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือเร่งให้ทุกมาตรการถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดค่ะเพราะหลังน้ำลดประชาชนต้องกลับมามีบ้านมีงานมีทุนและมีรายได้อีกครั้งค่ะนี่ก็คือมาตรการช่วยน้ำท่วมของรัฐบาลค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายค่ะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันค่ะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,655 รายการและยังมีบริการอื่นๆอาทิตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดค่ะโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานซ่อมแล้วยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงการนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายจุลภัทรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันทาฟฟี่ฟองดูค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวและเข้าดูแลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th หรือ Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพไทยค่ะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารร่วมกับคณะของปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าและช่างยานยนต์ณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังตรวจเยี่ยมจุดเก็บขยะชั่วคราวของเคหะชุมชนร่มเกล้าและติดตามการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่บริหารจัดการน้ำบริเวณหมู่บ้านฟอราวิวเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์การจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้กองทัพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคุณปวีณาบุญตานน นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตณสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 52,200 มิลลิลิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลและสนับสนุนคลังโลหิตของสภากาชาดไทยให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งเป็นนักรบและนักพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกันประเทศและการปกป้องสถาบันหลักของชาติรวมทั้งจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in allผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม่
2: นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997เพื่อการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิรไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในส่วนพักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าต้องเป็นนี้ขอให้ทางงานใกล้ชิดกับกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันสถานเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 16,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 56,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งณรุ่งอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทร คมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
5: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6: วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วเราอยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงจากจุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
5: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศภาภาครายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
8: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
7: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
9: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
10: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือตุกอดนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
9: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนานมาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อกแม่พระธรณีจวนไหวดวงใจไทยทุก

0: ระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12

0: อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป ่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:31 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
3: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าปลูกป่ารักษาภูมิปัญญาไทโซเป็นเรื่องราวการปลูกป่ารักษาภูมิปัญญาไทโซโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีจังหวัดสกลนครชาวไทโซบ้านกรุงศรีจังหวัดสกลนครผูกพันกับผืนป่าและมองว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อพื้นที่ป่าลดลงคนไทโซจึงลุกขึ้นมาปกป้องภูมิปัญญาความรู้ด้านพันธุ์ไม้ในป่าสร้างฐานข้อมูลชื่อต้นไม้ภาษาไทโซและประโยชน์ของต้นไม้ที่เป็นอาหารและยารักษาโรครวมทั้งการใช้วิธีปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริในการรักษาป่าขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
5: หากคุณเดินเข้ามาในป่าพื้นนี้และมีสมาร์ทโฟนคุณก็จะรู้ได้เลยว่าในป่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้างเพียงแค่สแกน QR code คุณก็จะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ให้ประโยชน์อะไรกับมนุษย์บ้างนี่เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆในการเข้าถึงข้อมูลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนบ้านกรุงศรีอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเป็นข้อมูลที่คนกรุงศรีพยายามจะถ่ายทอดส่งผ่านความรู้ให้กับลูกๆหลาน
6: ๆในการทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้เราจะมีการอ้างอิงในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบของวรรณศาสตร์ทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญอะไรต่างๆตามหลักวรรณศาสตร์หมดเลยแล้วเราจะเสริมเข้าไปในเรื่องของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นี่เป็นไทโซเราจะมีการสร้างฐานข้อมูลชื่อต้นไม้ก็จะเป็นภาษาไทโซโดยมีการอ้างอิงนะครับปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสูงในการที่จะนำมาอ้างอิงชื่อภาษาโซทั้งการเขียนและการอ่านของพันไม้ครับ
7: เขาอ่ะจะได้อนุรักษ์พื้นที่ของเขาเองอะค่ะเพื่อได้บอกต่อลูกหลานของเขาเพื่อได้เผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้รู้จัก
5: ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่คนไทโซ่บ้านกรุงศรีอยากบอกเล่าผ่านพื้นป่าแห่งนี้

0: หากจะถามว่าชาวไทโซ่บ้านกรุงศรีอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครมีความผูกพันกับพื้นป่าอย่างไร
1: แต่บวกช่วงแม่ได้เป็นประแก่บะแก่บนตัวใดคณะนอกี้แหละตาละมอกอ้นมากุ้งกวงกวาดเจ้าก็แหละสาธุสาธุ
0: พวกเขาคงตอบกันเป็นเสียงเดียวว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
2: การดำเนินชีวิตของเขาทั้งเรื่องของว่าทำประเพณีอาหารการกินต่างๆเขาก็จะผูกพันกับเรื่องของป่าเรื่องของการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นป่าเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่
3: ไทโซ่นะครับมีความผูกพันกับป่าในป่านั้นมีหลายอย่างต้นไม้บางต้นนะครับจากยอดสู่รากเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยครับ
0: และวันนี้ชาวไทโซ่บ้านกรุงศรีต่างออกมาร่วมการประกอบพิธีเหยาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นป่าเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษที่ทำให้พวกเขามีอาหารมียารักษาโรคและมีกำลังในการดูแลรักษาป่า
4: คนก็อาศัยป่านี่แหละต้องการอาหารก็เดินก็ไปในป่าต้องการเสื้อผ้าก็เดินก็ไปในป่าต้องการไม้มาปลูกบ้านก็เดินก็ไปในป่าแต่ต้องการยาสักษาโรคก็เดินก็ไปในป่าขาดอะไรก็เดินก็ไปในป่าเนี่ย
5: อันนี้คือต้นสองฟ้าครับสองฟ้าจะมีสองชนิดชนิดใบเรียวแบบนี้กับชนิดใบ
6: สมัยก่อนนู้นครับอย่างท้องถิ่นบริเวณนี้ก็เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นป่าเต็งรังเนาะเต็มดินลูกรังอย่างมีต้นไม้นี่เยอะครับแม้ว่าจะไม่ใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสภาพดินแบบนี้แต่มีความหลากหลายมีต้นไม้เยอะแล้วก็ป่าเราก็ได้ประโยชน์จากป่า
0: ดูเหมือนว่าวิถีความผูกพันกับป่าของคนบ้านกรุงศรีจะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

0: แต่ความจำเป็นในการทำมาหากินทำให้หลายสิบปีก่อนคนบ้านกรุงศรีหลายครอบครัวทำร้ายป่าโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเพียงต้องการพื้นที่ทำมาหากินที่เพิ่มขึ้นพวกเขาต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น
1: สภาพสังคมเปลี่ยนไปนะครับอาจจะขยายพื้นที่ในการเป็นที่ทำกินเป็นนาเป็นไร่หรือว่าทำอย่างอื่นนะครับต้นไม้ก็เริ่มจะสูญหายไปให้บางอย่างที่มันมีประโยชน์นะครับที่คนสมัยก่อนเขาใช้หนึ่งก็จะสูญหายไป
2: ปกติก็ไม่ให้เขาตัดไม้นะครับไว้เป็นที่หาเก็บเห็ดพูดง่ายหาของป่าแต่ไม่ให้เผานะครับแต่มันก็ลักลอบเผาอยู่ทุกปีโรงงานอยู่ใกล้ก็เลยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วป่าอย่างที่เห็นนี่แหละก็เลยทำลายป่า
0: ไม่ช้าน้ำที่เคยมีก็เหือดแห้งไม่นานพื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เสื่อมสภาพทีละเล็กทีละน้อยแล้วป่าก็เสื่อมโทรมลงเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงศรีเดินไปบนเส้นทางที่สุดแสนจะยากลำบาก
3: ทีแรกเลยในบริเวณนี้จะทำสวนมันสำปะหลังแต่ว่ามันก็ได้ผลไม่ค่อยดีมันเป็นที่สูงน้ำมันไม่มีผมขุดบ่อไป3เมตรน้ำไม่พอหน้าแล้งในหมดเลยเหลือน้ำอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งจะเอาไปลดอะไรก็ไม่ได้ถ้าสูบขึ้นมาลดต้นไม้เนี่ยหมดแน่นอน
4: ทำนาปีละครั้งจะพอกินหรือไม่พอกินครอบครัวมันมีหลายคนมันท้อครับ
5: แล้วความโลภของในป่ามันเลี้ยงกันเป็นสวนนะครับเอาอย่างเดียวเลยเอายางจากในป่ามาปลูกเลี้ยงแถวจะเป็นอะไรโมโนครอปเป็นพืชเดียวนะครับแล้วชีวิตก็เสี่ยงเลยไปแขวนกันอย่างเดียว
0: ยิ่งนานวันความไม่แน่นอนของผลผลิตจากการเพาะปลูกก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่คนกรุงศรีก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
3: คิดภาพไม่ออกเลยเราจะไปได้รายได้มาจากตรงไหนเราจะหมุนตรงไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะไปคว้าเสร็จตรงไหนมันก็มีแต่หนี
0: ้จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนารับที่ดินจำนวน18ไร่ซึ่งนางสาวโชติรสประสานเป็นผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจะต้องวางแผนดูแลที่ดินผืนนี้อย่างไรเป็นคำถามที่ทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนาเร่งหาคำตอบ
5: เราได้พื้นที่มาเราก็ดูก่อนเราไปศึกษาพื้นที่เป็นยังไง
6: เป็นที่ดินที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นไม้เลยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าโดยดินตรงเนี้ยเขาถมมาเป็นดินชุดผลวิสัยที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินมากเลย
5: น้ำก็แห้งแล้วพื้นที่ก็ทำอะไรไม่ได้จะไปผลิตการเกษตรแบบที่เราทำในที่อื่นมันก็ไม่ได้เราต้องหาทางออกให้เกิดประโยชน์ให้จงได้นะครับก็แล้วก็มุ่งไปในลักษณะที่แอบอิงธรรมชาติเป็นวรรณเกษตรที่นี่ทำอะไรไม่ได้ก็พื้นฟูป่าแล้วกัน
0: ภารกิจฟื้นฟูป่าพัฒนาที่ดินบ้านกรุงศรีของมูลนิธิชัยพัฒนาในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากที่อื่นๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นตัวอย่างแก่คนกรุงศรีมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จ
7: ต้องเป็นอย่างแต่ว่าแล้วก็ดูที่ชีวิตชาวบ้านชาวเย็น
0: กลยุทธ์ของภารกิจนี้เริ่มจากการปลูกพืชสมุนไพรและไม้ผลผสมผสานที่ใช้น้ำน้อยพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5: พระองค์ท่านมาว่าต้องปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะป่า3อย่างคืออะไรก็มนุษย์ต้องการอะไรล่ะนะครับหนึ่งต้องการอาหารก็พืชอะไรบ้างที่มีเป็นอาหารได้อะก็ปลูกให้เต็มให้ครบถ้วนอาหารนี่ไปถึงยาด้วยนะสมุนไพรจะเอาได้ครบมนุษย์ต้องการอะไรอีกต้องการไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านซ่อมรั้วอะไรต่ออะไรโตช้าแต่ไม่เป็นไรไม่ได้สร้างบ้านทุกวันเนี่ยนะรอได้แล้วไม่เป็นร่มเงาด้วยบางคนก็เหลียวไม้เศรษฐกิจไม้เนื้อแข็งไม้ทำประโยชน์แต่พูดกันนะมนุษย์ต้องการไม้อะไรอีกมนุษย์ต้องการพลังงานต้องการเชื้อเพลิงเพราะเขาไม่มีแก๊สเขาไม่มีไฟฟ้าเนื้อใช้ถ่านใช้ฟืนเพราะนั้นก็ต้องปลูกไม้โตเร็วเพราะมันเผาทุกวันไม้อะไรที่ตัดแล้วแตกทันกับความต้องการอันนั้นคือนัยยะของคำว่าไม้สามอย่าง
6: ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็จะเริ่มทำที่นี่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านภาคอีสานดูเพราะทางอีสานยังไม่มีเลยที่นี่เป็นแห่งแรกของภาคอีสาน
0: ความตั้งใจมีความพร้อมมีกำลังมีทีมงานก็เริ่มต้นทำงานตามแผนที่วางไว้และวันนั้นห้องวิจัยเล็กๆได้เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีนี่คือแผนการหนึ่งที่ทีมงานตั้งใจสร้างเพื่อดึงให้คนบ้านกรุงศรีหันมาสนใจงานฟื้นฟูป่าของพวกเขา
6: ที่นี่จะวางแผนอยู่สองอย่างเรื่องของป่าอันนึงก็คือป่าตามหลักวิชาการคือปลูกป่าเป็นแถวอันที่สองก็คือปลูกป่าสลับป่าเดิมคือด้านนี้จะปลูกป่าสลับป่าเดิมปลูกแบบอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกให้เป็นแบบป่าเดิมเราอยากทดลองเรื่องของวิชาการกับแบบชาวบ้านปลูกจริงๆก็สู้แบบชาวบ้านไม่ได้ปลูกสลับป่าเดิมไม่ได้เพราะอยากให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ว่าการปลูกป่าแซมป่าเดิมกับการปลูกป่าตามหลักวิชาการอันไหนจะดีกว่ากันสรุปแล้วการปลูกป่าสองอย่างที่ดีที่สุดก็คือปลูกแบบตามใจฉันจะปลูกตรงไหนปลูกไปเลย
0: นอกจากจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วการเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับคนกรุงศรีคืออีกหนึ่งกลยุทธ์ในการหาแนวร่วมปลูกป่า
6: ตอนแรกที่ปลูกตรงนี้เราจะเชิญคนทั้งตำบลมาปลูกป่าร่วมกันเผื่อว่าเขามีความสนใจแล้วเขาอยากเอาตัวโครงการที่เราทำเนี่ยออกไปสู่ชุมชนของเขา
8: ลูกก็คือออนลูก
9: เคตรงนี้ครับตรงนี้จะเข้าไป
6: ปีหนึ่งเต็มๆเลยกว่าจะได้คนมา17คน
8: ถ้าสังเกตดูปอเทืองนี่พี่หวานตามแบบนี้แหละแล้วลองย้ำอีกรอบสองรอบ
10: ปีนี้เพิ่งหวานปอเทืองมีคนแปลปีแรก
11: น้ำมันจะน้อยตรงนี้จะขึ้นดีกว่า
8: คืออาจจะต้องดูสังเกตน้ำถ้ามันแห้งขนาดไหนถึงจะหวานได้
6: เกษตรกรไม่สนใจเท่าไหร่ปัญหาอย่างหนึ่งดินที่นี่มันเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ต่ำเราต้องดูแลมันอย่างดีแรกๆผมก็ได้ไปขอที่ก้อยกาก้อยจากโรงงานน้ำตาลไปแจกชาวบ้านเพื่อเข้าไปใส่หลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะ
8: รักษาไว้แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าคือคำว่าสมุนไพรเนาะมันก็คือลูกของป่านี่แหละ
9: ถ้าปลูกสมุนไพรเยอะๆสามารถที่จะเป็นสร้างรายได้ให้ด้วย
6: ชาวบ้านเห็นเราช่วยเขาก็ดีใจเขาเข้ามามีความสนใจจริงๆเขาก็เข้ามาดูเรานะปลูกยังไงทำยังไงเป็นยังไงเขาก็มีพื้นที่ป่าเขาอยู่เขาจะรักษาไว้ได้ไงเขาก็เจ็บตรงนั้นอ่ะมาขอพันไม้เราไปปลูกเขาปลูกเสร็จเขาก็มาขอใหม่ภูมิใจที่สุดเลยที่ชาวบ้านเข้ามา
9: ไม่ชอบสัตว์ก็เหมือนกันเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าน้ำเน่าถ้าปิดป่ามันจะลอยตัวขึ้นมาเอาอากาศข้างบน
0: ยิ่งใกล้ชิดยิ่งไว้เนื้อเชื่อใจการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆก็มีเพิ่มขึ้นตามมา
9: วันนี้ก็คือส่วนผสมการทำปุ๋ยอินทรีย์ก็คือจะมีพอดอ1แล้วก็หญ้าฟางเราใช้ได้หมดจะเป็นใบไม้เศษไม้ อะไรที่เป็นวัชพืช
2: ที่แรกผมคิดว่าจะลำบากที่หลวงอยู่ใกล้จริงๆแล้วเขาก็ให้พืชพันธุ์ให้ความรู้นะครับไปแล้วก็สนุกได้คบเพื่อน
12: เด้อเด้อ
13: ตัวเมีย
12: อันนี้ตัวเมียเด้อ
9: ผมใส่เป็นทาลิสเลยผมชอบอยู่แล้วเรื่องการปลูกป่าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจะร่วมกันระหว่างมอเกษตรสปกแล้วก็ชัยพัฒน์คือเขาแนะนำว่าวันหน้าเกษตรดีนะเราปลูกนั่นปลูกนี้เสริมกันไปด้วยไม้3อย่างประโยชน์4อย่างเราก็ชอบเพราะว่าโครงการมูลที่ชัยพัฒนาก็ส่งเสริมด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีสนับสนุนด้านต้นไม้ก็คือเราก็ชอบก็เริ่มปลูก
3: คือเราก็เอาหลักการจากมูลที่มาด้วยแล้วก็เราก็ทำตามความคิดเราด้วยตามทุนของเราด้วยเพราะเราจะเอาทั้งหมดเลยมันก็เป็นเรื่องยากเราก็คิดว่าเอาแบบที่เราง่ายที่สุดแต่ก็อิงของเขาไปด้วยเราก็เพิ่มพวกหลักการต่างๆเกษตรเขาได้อบรมมามันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราด้วยประหยัดเวลาด้วย
0: ว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกยังไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของโครงการการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยโซ่ผ่านต้นไม้ในป่าคืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
5: ความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่แค่กินแค่อยู่เท่านั้นมันมีความรู้สึกความนึกคิดมันมีวิถีชีวิตมันมีขนบประเพณีต่างๆสร้างขึ้นมาอีกอันทำให้มิติของมนุษย์
14: บางทีอ่ะองค์ความรู้ที่เรามีอยู่มันอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่มีในตำราแต่เราอ่ะจะได้องค์ความรู้จากชาวบ้านที่เขาศึกษาหรือเขาเรียนรู้เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ชุมชนนี้พื้นถิ่นก็คือเป็นชาวไทโซจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ภาษาสำเนียงนะคะคำของพื้นถิ่น
1: เราก็พยายามที่จะเก็บภาษาเราโดยที่บันทึกต้นไม้เพราะว่าภาษาก็มาจากวัฒนธรรมรู้จักชื่อต้นไม้ยังมีชื่ออยู่ยังเห็นตัวอยู่หมายความว่าถ้ามีต้นไม้มีชื่อก็แสดงว่าเป็นการเก็บภาษาตัวเองไว้ด้วย
14: เราก็หยิบยกองค์ความรู้ในเรื่องของป่าไม้นะคะในการอนุรักษ์ของเราค่ะมาเป็นแม่แบบในการเอาเข้ามาใช้ในพื้นที่ค่ะตัวนี
1: ้พันไม้บางอย่างก็สูญไปถ้าหากว่าไม่มีการอนุรักษ์นะครับก็จะสูญไปนะครับสูญหายไปทีนี้ในเรื่องการอนุรักษ์นั้นนะครับก็จะมีองค์ความรู้ของเรื่องชื่อต้นไม้เนาะและที่ขาดไม่ได้คือประโยชน์ของต้นไม้ที่บรรพบุรุษพวกเราเนี่ยใช้กันนะครับในอาจจะเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคอะไรประมาณนี้นะครับ
15: เราจะสร้างระบบนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลที่ชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีนี้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเราก็จะทำการสำรวจพันไม้ว่ามีกี่ชนิดมีกี่สายพันธุ์ตามหลักของวรรณศาสตร์ในการทำระบบฐานข้อมูลหรือว่า QR code พันไม้เราใช้ระบบ IoT เข้าช่วยถือว่าเป็นการรวบรวมรักษาข้อมูลของพันไม้ด้วยวิธีที่ง่ายและค่อนข้างถาวรและก็ใช้งานง่ายสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
14: ซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องมีการอนุรักษ์ในพื้นที่ด้วยจึงดึงเข้ามาเป็นส่วนที่นำมาให้ทางมูลนิธิได้จัดขึ้นมาแล้วก็เป็นองค์ความรู้ส่งต่อให้นักเรียนและประชาชนที่เขามาศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยโซ่ด้วย
5: สิ่งที่สร้างขึ้นมาอีกอันทำให้มิติของมนุษย์กลับมาหันมาสร้างป่าให้เกิดความสมบูรณ์เลี้ยงดูชีวิตเราได้อะไรแล้วก็ยังสร้างวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความชื่นชมมากพวกนั้นก็มีความก็สร้างมาว่าเขาอยากจะสร้างรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้

0: และแล้วผลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานคู่ขนานของทีมงานก็เริ่มผลิดอกขยายผลส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยรอบระยะเวลาเพียง3ปีทีมงานสามารถส่งต่อกล้าไม้กระจายไปตามจุดต่างๆรอบชุมชนนับพันนับหมื่นต้นจากที่ตั้งใจจะฟื้นฟูป่าเพียง18ไร่มาวันนี้เขาสามารถสร้างพื้นที่ป่าได้มากถึง200ไร
1: ่แต่ก่อนเรามายังพื้นที่ตรงนี้จะโล่งหมดจะมีต้นไม้เลยนี่เราไปทำป่าเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดที่เราส่งเสริมไปแล้ว77ไร่วัด1แห่งโรงเรียน1แห่งก็ประมาณ200กว่าไร่โดยเราไม่จำกัดว่าเขาจะปลูกกี่ไร่กี่งานบางคันบางเจ้าก็ปลูกตามคันนาปลูกตามแผงนาก็มีบางเจ้าก็ไปแทรกป่าเดิม
0: อย่างไรก็ตามจำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันในผืนป่ายังไม่ได้ชี้วัดความสำเร็จทั้งหมดของพวกเขาม
1: ันต้องเรียนรู้อีกตั้งเยอะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตัวพอเองทั้งตัวประชาชนเองเรายังคิดว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเรามาได้แค่ประมาณสัก 30% แค่นั้นเองแต่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเราได้เรียนรู้การเพาะชำต้นไม้เราได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของต้นไม้ต่อไปเราจะบอกเลยต้นนี้ปลูกเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนถึงจะเติบโต
2: โครงการนี้ก็เหมือนกันเราก็สร้างป่าขึ้นมาแล้วก็แสดงให้ประชาชนเห็นหนึ่งวัตถุประสงค์คืออะไรก็ได้เห็นไหมทำไมต้องสอนให้รักษาป่าเพราะป่าเป็นชีวิตเราอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะอีกรูปหนึ่งซึ่งผมอยากจะใช้คำว่าเติมเต็มความเป็นไทยให้เกิดความภาคภูมิใจมันไม่ใช่สิ่งเลื่อนๆลอยๆนะเราแสดงกฎก็เห็นได้ครับอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้คำว่า innovation นวัตกรรมมันไม่จำเป็นจะต้องสร้างของใหม่มาและของใหม่ใดๆมันก็มาจากของเก่าเท่านั้นนะเราไม่หยิบของเก่าขึ้นมาให้มีคุณค่าขึ้นมาเราสามารถที่จะทำให้ต่างถิ่นก็เกิดความเคารพก็เกิดความนับถือและเห็นคุณค่าของเรา
0: ไม่ว่าปลายทางของความสำเร็จจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ก็เชื่อได้ว่านี่คือก้าวเล็กๆที่ทีมงานทุกคนพยายามก้าวเดินอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดเก็บเกี่ยวและส่งต่อภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของคนรุ่นต่อไป
3: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:13 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจาก

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรองอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:31 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ที่ตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

่านสอนวางไหนมันใกล้กันไหมล่ะนี่แล้วขาดซึ่งศาสนาคือพวกเล่าเนี่ยจะเป็นภัยไปมันขวางอยู่ข้างหลังข้างตามมาถ้ำนั้นมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคากิเลสในหัวใจเจ้าของกันว่ามันเป็นไพ่มันอยู่บนนั้นไปหาอะไรมันยุ่งอยู่แค่เดียวนี่นะที่ว่าผมสอนแต่ผมก็ตายแล้วมันก็ว่าในนานหลังจะให้ผมสอนในเราเดี๋ยวมากให้แบกนั่นแหละก็เราขยันกันนั่นไม่ได้สนใจพวกประมาณก็จะได้เรื่องอะไรเล่าเนี่ยผู้หนึ่งสอนแทบเป็นแทบตายถอดออกมาจากตับจากปอดมาสอนถ้าพระพุทธเจ้าออกมาจากตับจากปอดพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วออกมาสอนนี่เลยนั่นไม่ได้สนใจฟังพวกประมาณแฉลบไปนู่นแฉลบไปนี่ทะเลต้นทะเลทลายไปอยู่นั่น

หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวคาตธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นคือว่าสวคาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึด

เป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเป็นเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงภพชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระว่าเนรผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทั้งหลายนั่นเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันฝังอยู่ที่ใจขั้นแหนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่านนั่นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหยี่ยงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ของใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไปนี่เรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะ
ฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษเสียมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดเป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบสติที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนั่นนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ใจทางเดินของข้าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราค่ำคร่าเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค่ำคร่าหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือจิตหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักพอกในสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักพอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสนี่จึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชราลงไปได้ด้วยการถูกทุกข์ถูกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆแล้วอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปนี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคคอยแต่วันตายเพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่ยุกยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ถ่ายเดียวเท่านั้นกิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำคร่าชราลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรม
ธรรมจริงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเรื่อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายๆมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหากองทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยแต่จะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษามีโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมันแล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณและกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าลามกโดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแซงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนี้ชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเสี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมุกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นๆก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังธรรมนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นแหละเหมาะที่สุดนี่มันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละลายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอนแล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้
ฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสืบสานเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม้ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจของราคะตัณหาให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดและความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกันนี่การส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ท่องถูกบีบบังคับและผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประจำการตามๆกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเสี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปนะดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟละมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายไปปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้สัตว์ไหม้บุคคลเต็มโลกเต็มสงสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินซะจนกระทั่งถึงโลกกับวินาศคือขาดสะบั้นไปตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละลายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากสิ่งนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่ในหลักธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบโดยลำดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมุติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซักๆเป็นเดนไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดนไปแล้วรับอายหนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้น มันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดนมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มี
มีแต่การส่งเสริมไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงจะหาบรรดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชมส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจให้โลกทั้งหลายได้รับความสงบเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดนี่ละเหตุที่ธรรมของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้

0: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพระราชบดีที่13ตุลาคม2569ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียผู้ปฏิบัติราชการนอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้วยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่วประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วยงานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดินจึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายและสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์คือยังความดีความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับงานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ภาคเหนือพระราชกิจคือโครงการหลวงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2512วัตถุประสงค์หลักคือเปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขาจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วไปเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จไปตามดอยสูงต่างๆเป็นร้อยๆครั้งบางครั้งทรงขับรถพระที่นั่งไปตั้งหลายชั่วโมงที่สูงและกันดารจนทางรถไปไม่ถึงก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามดอยอีกหลายกิโลเมตรข้าพเจ้าขอเติมว่าข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลาทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิดโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้ช่วยคนสำคัญขณะนี้โครงการหลวงประสบผลสำเร็จแล้วผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดำริของภาคเหนือได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ โครงการพระราชดำริเริ่มในพ.ศ. 2516จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสภาพพรุหลายแห่งซึ่งมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อให้เกิดปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวประชาชนทำการเกษตรได้ยากทรงทดลองใช้วิธีต่างๆในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุทำให้ดินหายเปรี้ยวที่สำคัญวิธีการแกล้งดินนี่ทรงตั้งเองว่าทรงทำวิธีการแกล้งดินมันโดยเร่งให้ดินเปรี้ยวเร็วขึ้นอีกใช้วิธีทำให้น้ำท่วมและแห้งสลับกันไปหลังจากดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำจืดชะล้างบ้างใช้ปูนขาวบ้างดินก็ค่อยๆดีขึ้นจนชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้น จากไร่ละ5ถังเป็น50ถังและสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้างมา20ถึง30ปีให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริที่สำคัญในภาคใต้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยโบราณจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อมามีปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเค็มชาวบ้านทำการเกษตรได้น้อยลงพ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมาโดยให้ดำเนินโครงการหลายโครงการอาทิขุดคลองระบายน้ำต่างๆสร้างประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝนลงทะเลส่วนหน้าแล้งก็ช่วยกั้นน้ำทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมตลาดอำเภอปากพนังแล้วจากที่แต่ก่อนน้ำท่วมแทบทุกปีและยังช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้มากขึ้นเช่นทำนาทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆและทำนากุ้งคิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ1ล้าน9แสนไร่บางที่เช่นที่อำเภอหัวไทรสามารถทำมาได้ถึงปีละ3ครั้ง

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นแน่นว่ามารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการวันนี้กับเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะต่างได้รู้สึกถึงความสูญเสียในสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งวันนี้ในส่วนของทุกจังหวัดก็จะได้ร่วมกันในการถวายสำหรับในเรื่องของการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะโดยการวางพวงมาลาแล้วก็ร่วมในส่วนของพิธีทำบุญตักบาตรนะคะในช่วงของเช้าวันนี้นะคะโดยในส่วนของกิจกรรมนะคะของพิธีทำบุญตักบาตรก็จะมีในช่วงของภาคเช้าในช่วงเวลา 7:00 นสำหรับพี่น้องประชาชนก็คงจะได้มีโอกาสในการร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้รวมถึงส่วนราชการทุกๆภาคส่วนกันด้วยนะคะที่มาช้าไม่ได้ไปไหนเมื่อสักครู่นี้ก็รับซองกฐินนะคะจากวัดบางปออ่ะซองกฐินวัดบางปอน้องแหววรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมบุญกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมนะคะน้องแหววหยิบอีกสักหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวขออนุญาตที่จะไปรับข่าวแป๊บหนึ่งนะคะมีแฟนรายการมาที่สถานีแป๊บหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวหยิบบทเพลงพร้อมๆจากทางรายการแม่วันนี้คลึกครักกันเหลือเกินสำหรับแฟนๆรายการนะคะกับบทเพลงนะคะที่เราได้หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการใครที่ชื่นชอบบทเพลงอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะคะหนึ่งบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่นำมาฝากกันก่อนค่ะ

หนึ่งบทเพลงเพราะจากทางรายการที่น้องแอ๋วหยิบมาฝากสำหรับแฟนๆรายการนะคะมาที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการประชุมติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะพร้อมรับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่นะคะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำ4แนวทางสำคัญนะคะได้แก่การดูแลพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานการเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วและตรงกันรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพร้อมประสานทุกหน่วยงานเตรียมกำลังและอุปกรณ์รับมืออุทกภัยนะคะซึ่งจากนี้ในส่วนของข้อมูลนะคะเมื่อช่วงของเวลา 7:00 นนะคะเจนิลิกาของเมื่อวานนี้นะคะทั้ง3ลุ่มน้ำหลักของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำบางนาราสายบุรีโกลกระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งนะคะยังไม่มีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งจังหวัดนราธิวาสช่วงนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีก1วันนะคะที่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและก็ในส่วนของทางท่านผู้ว่าเองก็ยังได้กำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือระบายน้ำและก็ศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินนะคะท่านสามารถโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยได้ที่1784คุณผู้ฟังจำไว้นะคะเกิดว่าพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยท่านสามารถโทรฉุกเฉินได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1784จดไว้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเผื่อเรานึกถึงใครไม่ได้นะคะโทรหาคนโน้นคนนี้ก็ไม่ติดอะไรยังไม่ติดก็โทรสายด่วนกันมา1784นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะช่วงนี้เราต้องการเอาไว้ก่อนนะคะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเราก็ได้แต่หวังว่านะคะได้แต่หวังว่าอย่าให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเลยเพราะว่าเวลาพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะนะน่าเห็นน่าสงสารเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านที่เจออุทกภัยกันไปบางบ้านเนี่ยของบางอย่างนะครับหรือว่าของแทบจะทุกชิ้นแทบจะไม่มีเหลือเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะหามาได้ก็คงจะต้องเฝ้าเตรียมระวังกันสักนิดหนึ่งนะมาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับสภาพอากาศก็มีการประกาศเป็นฉบับที่6กันมานะคะแต่ก็จะมีผลแค่ถึงวันที่13ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ก็จะเป็นโซนสีเหลืองนะคะจากโซนสีแดงเมื่อของจังหวัดเพชรบุรีประจวบแล้วก็ชุมพรจะเป็นโซนสีแดงตอนนี้ปรับเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยจะมีฝนตกหนักนะคะไม่ถึงกับหนักมากโดยพื้นที่นะคะก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะมีผลแค่ถึงวันนี้นะคะ13ตุลาคมเราก็คงจะต้องมาลุ้นกันต่อว่ามันจะต่ออายุกันอีกหรือเปล่ากับในเรื่องราวของสภาพอากาศในช่วงนี้แต่ก็ระมัดระวังเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศที่เราหยิบมา

ข่าวจากทางเทศบาลในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะเช้าวันนี้เนาะอ่ะเช้าวันนี้มันเป็นวันหยุดใช่ลืมไปค่ะคุณผู้ฟังว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่เราทุกคนในฐานะประสบนิกรชาวไทยมุกทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันถวายถึงในเรื่องราวของการแสดงถึงการถวายความเคารพนะคะต่อสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่พระองค์ท่านทรงมีคุณานุปการนะคะต่อพี่น้องประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะได้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่พลหมอกควันก็จะหยุดกัน1วันจะเจอกันอีกทีก็คือวันที่14พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้สำหรับชุดที่1นะคะชุดที่1ในช่วงของภาคเช้าพรุ่งนี้ก็จะไปกันที่ชุมชนกำปงบารู3ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนมัดยามันถนนโคเคียนฝั่งวัดพรหมนิวัฒน์ทุกซอยจนถึงแยกเรือกอและนะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ชุดที่2ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปกันที่ชุมชนตรอกช้างสมณฉันท์ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกำปงปายงนะคะทุกซอยเลยนะคะรวมไปถึงซอยรอหิมพัฒนาและก็ชุดที่3ในเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นชุมชนฮูยงตันหยงชุมชนจือปอในช่วงพาเช้าเนี่ยจะเป็นชุมชนฮูยงตันหยงนะคะช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนจือปอถนนคชรัตถนนแสงจันทร์ซอยโรงเรียนเทศบาล4นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประธานชุมชนกันด้วยต่อกันด้วยสำหรับกิจกรรมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่กำลังจะใกล้มาถึงนะคะนั่นก็คือประเพณีชักพระนั่นเองนะคะซึ่งทางน้องมีนเองก็ได้ฝากสปอร์ตกันมาแล้วเดี๋ยวน้องแหววค่อยโหลดลงเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะกำหนดจัดงานประเพณีชักพระในวันอังคารที่27ตุลาคมนะคะที่บริเวณสวนกลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะโดยกิจกรรมนะคะเขาก็จะมีการปักบาทเทโวพิธีสมโภชเรือพระการประกวดแห่เรือพระและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมมาดูกันสักนิดหนึ่งนะในส่วนของกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะเริ่มพิธีตักบาตรเทโวในช่วงเวลา 7:30 นาทีจากนั้นเวลา 8:30 นาที30นาทีนะคะเราจะมีพิธีสมโภชเรือพระและรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะไม่ว่าจะเป็นกลองยาวตีโพนมโนรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมนะในช่วงเวลา 8:30 นาทีจากนั้นในช่วงเวลา 9:45 นาทีนะคะก็จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระโดยจะเคลื่อนจากสวนกลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปตามถนนภูผาภักดีถนนจำรูนนราถนนพิชิตบำรุงและก็จะสิ้นสุดขบวนหน้าสวนกลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ขอรินเชิญสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางเรือพระผ่านเลยทีเดียวนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับในช่วงของงานประเพณีชักพระกับการออกพรรษาแล้วนะก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์กันส่วนใครที่จะไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวนะคะเราก็จะพร้อมกันในเวลา 7:00 นแล้วก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเวลา 7:30 นาทีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ฝากประชาสัมพันธ์กันมาเดี๋ยวสปอตน้องแหววโหลดมาให้กันละกันนะรอกันแป๊บหนึ่งต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารของทางเทศบาลอีกหนึ่งข่าวคราวนะคะเรื่องของการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสใครที่มีคุณสมบัติในเรื่องราวของสิทธินะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเบี้ยความพิการนะคะรวมไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรวมถึงผู้สูงอายุนะคะใครที่มีสิทธิ์นะคะใครที่มีคุณสมบัติตรงก็ให้รีบไปดำเนินการใช้สิทธิ์ของท่านเดี๋ยวกลัวว่าสิทธิ์ของท่านจะตกหล่นกันไปนะคะก็ไปติด

ต่อกันได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะทางเทศบาลก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาช่วงนี้ทางผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรายใหม่หรือผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในภูมิลำเนาในเขตเทศบาลใครที่ยังไม่ได้แจ้งนะคะท่านใดที่ยังไม่แจ้งก็รีบไปดำเนินการให้เรียบร้อยเดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์กันได้นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะนั่นคือเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เรามีข่าวสารไม่มากแต่เราเริ่มมีข่าวงานบุญกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกับในเรื่องราวของงานบุญวัดไหนที่ดีกาเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐินก็ดีงานทอดผ้าป่าก็ดีส่งกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมทำบุญกันนะคะบางวัดนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพในการออกโรงทานก็เรียนเชิญกันได้ตอนนี้วัดบางปอมาถึงมือน้องแหววเรียบร้อยแล้วนะคะวัดอื่นๆถ้าดีกาเสร็จก็ส่งกันมาค่ะเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญให้นะคะอ่ะ6นาฬิกากับอีก37นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักฟังบทเพลงกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะในส่วนของวันหยุดเราก็ในส่วนของแฟนๆรายการก็คงจะได้มีโอกาสในการนอนพักกันอยู่บ้านนะแต่ถ้าใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมไปร่วมพิธีในส่วนของวันสำคัญในวันนี้ได้นะคะ1บทเพลงอีก1อัลบั้มกับบทเพลงจากทางรายการที่หยิบมาฝากกันวันนี้ว่าเปิดเพลงซ้ำกันบ่อยเหลือเกินน่าจะได้แล้วนะ

นั่นไงตั้งใจว่าจะให้ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงของป๋าเอกชัยกันสักหน่อยแต่ว่าแหมเสียงมันไม่ออกกันซะงั้นเอาเดี๋ยวขออนุญาตชดเชยกันสักนิดหนึ่งกับหนึ่งบทเพลงนะคะเอาแบบใกล้ๆมือกันมาก่อนเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา

คือบทเพลง2บทเพลงรอบๆจากทางรายการที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันหวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับวันนี้อาจจะติดขัดๆกันบ้างก็ขออภัยกันด้วยไม่แน่ใจวันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้น6นาฬิกากับอีก46นาทีนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการมาต่อกันที่สำหรับเรื่องราวข่าวสารของเรากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องแหววเปิดไปเจอข่าวแจ้งเรื่องของการดับไฟกันมานะคะสำหรับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสนะคะเขาจะมีการดับไฟในวันพุธที่14ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงบ่าย2โมงครึ่งสำหรับพื้นที่นะคะเขาจะมีการขยายเขตแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงถนนดาราวัฒน์นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับก็คือถนนดาราวัฒน์หน้าโรงเรียนพิมานวิทย์นะพรุ่งนี้นะคะถนนดาราวัฒน์หน้าโรงเรียนพิมานวิทย์นะคะไฟฟ้าจะดับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้เตรียมตัวในเรื่องของการใช้ไฟให้เรียบร้อยก่อนที่ไฟฟ้าจะดับกันนะคะก็ดับตั้งแต่9โมงเช้านะคะไปจนถึงบ่าย2โมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จก่อนกำหนดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็จะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชนทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากทางการไฟฟ้าที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงท้ายรายการเหลืออีกกี่นาทีอีกประมาณ12นาทีสุดท้าย12นาทีสุดท้ายวันนี้เป็นวันหยุดกันด้วยนะคะอีกหนึ่งอัลบั้มบทเพลงที่จะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันดีกว่าหนึ่งบทเพลงนี้อยู่ใกล้มือกันพอดี

เอาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเหลือเวลากับช่วงรายการวีประมาณ8นาทีสุดท้าย8นาทีสุดท้ายนะคะน้องแววทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับในเรื่องราวของข่าวงานบุญกันนะคะเริ่มกันที่สำหรับวัดบางปอค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์สีนาสนะวัดบางปอนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะเขาก็จะมีพิธีสมโพธิกฐินนะในเวลา16นาฬิกาจากนั้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็จะได้ร่วมกันถวายกฐินกันในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางปอกันด้วยนะคะซึ่งจะทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเพื่อว่าท่านใดนะคะที่สนใจจะไปร่วมออกโรงทานไปร่วมทำบุญกันก็เรียนเชิญกันได้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางท่านก็สามารถโอนปัจจัยนะคะผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบางชื่อบัญชีนะคะวัดบางปอกฐินปี58ใช่มั้ยท่านว่าดูไม่ผิดพอดีมันมีตัวรอยปั๊มนะคะเลขบัญชีนะคะ02015175609นะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางปอกันด้วยนะคะอ่ะดีกามาถึงกันเรียบร้อยต่อกันด้วยสำหรับวัดฉัตรทันสนานนะคะวัดฉัตรทันสนานนี่คุณอาสุพรทิพย์ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะเราก็ขอช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะให้กับในส่วนของพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านใดที่มีความประสงค์นะคะอยากจะหาเจ้าภาพนะคะตอนนี้วัดฉัตรทันสนานกำลังหาเจ้าภาพในการทอดผ้าป่านะคะเนื่องจากวัดฉัตรทันสนานเนี่ยมีพระจำพรรษาไม่ครบ5รูปตามประเพณีก็ไม่สามารถทอดกฐินได้แต่สามารถทอดผ้าป่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปัจจัยนะคะทางวัดก็จะนำไปสร้างถนนคอนกรีตสร้างโรงบำเพ็ญกุศลศพทำประตูติดกระเบื้องพื้นทาสีอาคารนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังขาดประธานกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านใดนะคะสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะก็ไปแจ้งกันได้ที่วัดฉัตรทันสนานนะคะงานบุญเราก็ต้องอย่าให้ขาดกันนะคะเพราะอะไรในฐานะพี่น้องพุทธศาสนิกชนเราจะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับคู่ลูกคู่หลานของเรากันไปนานๆนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านใดที่นะคะมีปัจจัยพร้อมอยากจะเป็นเจ้าภาพเรียนเชิญได้เลยนะคะอานิสงส์ผลบุญท่านก็จะได้ร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพสะสมเสบียงบุญไว้เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในชาติหน้ากันต่อไปบางคนบอกอ้าวชาติหน้าไม่เกิดแล้วใครจะไปรู้นะคะเพราะฉะนั้นมันทำบุญสะสมบุญเอาไว้ให้มากๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของงานบุญของวัดฉัตรทันสนานที่น้องแหววหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเหลือเวลาอีก5นาทีจ้ะ5นาทีน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะวันนี้เสนอคำว่าคว่ำบาตรคว่ำบาตรหมายถึงไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันค่ะลากันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะ6 นาฬิกาเศษจนถึง7 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการ